0: กอร์ 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซ
0: อ
1: ฟต์เคสกับแบบฮ
0: า
1: ร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
0: อ uh-huh.
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: เขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่ อันอุ้ยปะโต้ ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอ็ดเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ได้ได้ได้ได
0: ้
1: ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
0: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันน่ะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
1: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
0: ่โอเคครับ
1: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
0: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
1: จะดีขึ้น
0: ลื่นขึ้น
1: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
0: น่าจะแข็งแกร่ง
1: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
0: ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
1: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึง
0: คร
1: ับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
0: ้
1: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
0: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
1: ่
0: เอาม
1: าก
0: ักกันดิ
1: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
1: ยังเป็นยางยืดอยู่
0: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
1: ้
0: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
1: เก็บของที่มากขึ้น
0: ที
1: ่ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
0: ม
1: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
0: ้นั่นนะสิ
1: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
0: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาท
1: โอ้โ ล้อล้อเขาเรารู้สึกเลย
0: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
1: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
0: ซิปซิป
1: เป็นไงบ้างครับพี่
0: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
1: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
0: และภายในครับ
1: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีเป็ดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
0: ปิด
1: ติด
0: และ
1: อีกชั้น
0: ได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค
0: ่เขาแบน
1: ๆใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
0: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีฮะ
1: ใช่ครับ
0: น
1: ี่
0: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
0: อ๋อ
1: มันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เนาะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี
0: ้ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดๆได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่น
0: ๆขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โห
0: บ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผม ม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้เลย
0: ตอนที่เอาขึ้นมาเอออันนี้น่าสนใจครับ เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะจอยลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนหิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ทางการหน้าครับโอ้โห
1: โอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยกรอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในแบบนี้เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับ
1: เ
0: ฮ้ยไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ
0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูของครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะเดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่า เราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับ
1: โอ้โหเอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ้ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเขาเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
2: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็ค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนะคะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่า ถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทุบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: 得意吧。
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยเอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม่
1: ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: เหตุการณ์แบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระทานตอนที่สอง
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยไปข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย

0: ศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์สี่อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว้
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
3: เฮ้ย
7: แม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเร

0: พอได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกดังนั้นแล้วคำบุพบทเนี่ยก็จะเป็นคำที่มักปรากฏอยู่หน้านามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามนั่นเองวลีคือกลุ่มคำนามก็คือคำนามนามวลีก็คือกลุ่มคำนามนั่นแหละครับและประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยนี่คือความหมายแบบกระชับสั้นๆ นะครับอ่ะเรามาดูความหมายแบบเต็มจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตเลยนะครับว่าคำบุพบทเนี่ยคือคำที่ปรากฏอยู่หน้านามวลีนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยแล้วก็จำไว้ให้แม่นยำเลยนะครับมันจะต้องอยู่หน้านามวลีเท่านั้นและเมื่อประกอบกันแล้วก็จะเป็นบุพบทวลีซึ่งมักมีความหมายเพื่ออะไรบ้าง 1. บอกตำแหน่งนี่ขีดเส้นใต้แล้วก็จำไว้นะครับบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็บอกความมุ่งหมายความมุ่งหมายก็คือจุดมุ่งหมายนั่นแหละครับอันเดียวกันนะลูกแล้วสุดท้ายบอกความเป็นเจ้าของว่าของสิ่งนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นของใครนะครับงั้นจำไม่ยากเกี่ยวกับคำบุพบทนะครับลูกต่อไปนะครับลูกเรามาดูในส่วนของการเน้นเห็นไหมที่ครูโอขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เป็นแถบสีเขียวเนี่ยให้นักเรียนได้เน้นแล้วก็จำว่าคำบุพบทเนี่ยบอกตำแหน่งหน้าที่ความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายนั่นเองและสุดท้ายบอกความเป็นเจ้าของนะครับเรามาดูคำบุพบทที่บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่3คำนี้ใช้ด้วยกันได้นะตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ดูตัวอย่างประโยคแรก 1. โรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนโรงเรียนตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงนักเรียนคิดว่าคำบุพบทคือคำใดเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนมาวงกลมคำบุพบทพร้อมกันปลายทางก็สามารถออกมายืนชี้ที่หน้าจอหรือจะเขียนใส่กระดาษให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องก็ได้นะครับกลุ่มที่1ใครเอ่ยนนทพัฒน์มาเลยลูกนนทพัฒน์วงกลมคำที่หนูคิดว่าเป็นคำบุพบทครับนนทพัฒน์วงกลมคำว่าตรงเดี๋ยวจะเพิ่งไปนะครับข้อที่2ด้วยดูก่อนนนทพัฒน์ยืนรอนะครับโรงเรียนตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงกลุ่มที่1เนี่ยส่งนนทพัฒน์มานนทพัฒน์คิดว่าคำว่าตรงเป็นคำบุพบทใช่ไหมครับดูเฉลยพร้อมกันถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้นนทพัฒน์ต่อไปข้อที่2ถามเพื่อนๆได้นะมั่นใจไหมคำว่าอะไร
1: คำว่าข้าง
0: คำว่าข้างวงกลมเลยครับลูกแล้วอยู่ก่อนปลายทางตรวจสอบด้วยนะครับนนทพัฒน์เนี่ยกลุ่มที่1วงกลมคำว่าข้างในประโยคที่ว่าคุณป้าแวะซื้อขนมข้างทางข้างทางมันบอกอะไรบอกตำแหน่งใช่ไหมครับบอกที่ตั้งว่าร้านขนมอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างทางนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าข้างเป็นคำบุพบทถูกต้องทั้งสองข้อเลยเก่งมากครับเข้าที่ต่อไปครับกลุ่มที่2ตัวแทนเป็นใครเอ่ยเป็นลัลนาก็ได้ครับเพื่อนเต็มใจมากปินนั่นแหละเราดูประโยคพร้อมกันประโยคที่1ฉันมีกำลังใจเพราะคำพูดของเธอถามเพื่อนได้นะวงกลมเลยครับคำว่าเพราะต่อไปข้อที่2คุณเอาของสิ่งนี้มาจากไหนคุณเอาของสิ่งนี้มาจากไหนคำว่าจากเพื่อนบอกคำว่าจากแล้วละนาเชื่อไหมบอกที่มาไงลูกบอกสาเหตุที่มามันมาจากไหนลูกคำว่าจากดูซิดูเฉลยพร้อมกันนะครับปลายทางดูด้วยนะครับข้อที่1เฉลยคือคำว่าเพราะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนข้อที่2คุณเอาของสิ่งนี้มาจากไหนเอามาจากไหนแสดงว่าบอกที่มาเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่าจากก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเก่งมากครับกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่3

ใครเอ่ยมาทศพรเพื่อนเรียกร้องชนิดที่3เนี่ยก็จะเป็นบุพบทบอกความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายนั่นเองอ่ะทศพรพร้อมยังประโยคแรกพลอยตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองลองคิดดูสิปลายทางคิดด้วยนะครับปลายทางออกมาชี้ที่หน้าจอก็ได้กลุ่มามเนี่ยทศพรวงกลมคำว่าเพื่อถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ทศพรต่อไปประโยคที่2ของขวัญชิ้นนี้ให้สำหรับเธอให้สำหรับเธอไม่ได้ให้ใครคำบุพบทคือคำไหนลูกบอกความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายดูที่ชื่อแล้วก็วิเคราะห์เพื่อนๆช่วยได้นะธัญวัฒน์ได้ไหมช่วยเพื่อนมีแว่วๆว่าสำหรับเชื่อไหมลูกเชื่อนะครับดูสิถูกไหมกลุ่มที่3คำว่าสำหรับถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ครับต่อไปกลุ่มที่4มาเลยลูกตัวแทนกลุ่มที่5ก็หาตัวแทนไว้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการวิเคราะห์นะครับได้คิดวิเคราะห์ว่าคำบุพบทที่ปรากฏอยู่ในประโยคเนี่ยคือคำใดนะต่อมาบุพบทที่บอกความเป็นเจ้าของข้อที่1การรถไฟแห่งประเทศไทยคำว่าอะไรลูกคำว่าแห่งนะครับเอาให้เสร็จทีเดียวนะต่อไปข้อที่2สุนัขของเธอหายไปจากบ้านมีพลายกระซิบดังมากของเพราะฉะนั้นเรามาดูพร้อมกันนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันด้วยนะลูกคำว่าแห่งและคำว่าของถูกต้องนักเรียนครับเดี๋ยวครูโอเพิ่มข้อสังเกตดังนี้คำว่าแห่งเนี่ยนักเรียนฟังดูเหมือนจะไม่ใช่การเป็นเจ้าของใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับคำว่าของที่มีความหมายโดยตรงนักเรียนครับในเรื่องของประเทศไทยนะครับเรามองภาพรวมของประเทศการประปาการรถไฟกระทรวงพลังงานหรือกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมครับเขาจะใช้คำว่าแห่งเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไปด้วยนะครับถูกทั้งสองข้อเลยทำไมครับปรบมือให้เพื่อนเก่งมากต่อไปกลุ่มที่5ลูกใครเอ่ยปิยวัฒน์มาบอกผู้ที่ทำกริยาร่วมกันยากขึ้นมานิดหน่อยนิดเดียวประโยคแรกเขาวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนๆฟังเพื่อนคำว่ากลับต่อไปประโยคที่2พวกเรามารวมพลังต่อสู้กับศัตรูนอกจากกลุ่ม5ช่วยแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นก็ยังช่วยด้วยนะครับเบาๆลูกใช่ไหมนะครับสรุปเชื่อเพื่อนนะดูข้อที่1ถูกไหมคำว่ากลับถูกต้องข้อที่2ตัวเราบอกว่ารวมใช่ไหมปิยวัฒน์ก็ยังยืนยันว่าเป็นรวมอาจจะใช่ก็ได้แต่เพื่อนๆบอกว่าเป็นกลับใช่ไหมครับดูซิใช่ไหมบอกผู้ทำกริยาร่วมกันนะเราทำอะไรร่วมกันร่วมกันไม่ใช่รวมกันนะครับคือคำว่ากลับนะถูกต้องทั้งสองเข้าที่ครับเพราะฉะนั้นข้อต่อมาเดี๋ยวพิจารณาร่วมกันนะครับลูกต่อมาครับบอกผู้รับผลประโยชน์1ครูปราณีให้ของขวัญแก่นักเรียนคำว่าอะไรคำว่าแก่จริงไหมถูกต้องต่อมาข้อที่2นักเรียนถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์คำว่าแด่นักเรียนครับครูโอมีข้อสังเกตเนื่องจากว่าข้อสอบโอเน็ตเนี่ยออกค่อนข้างบ่อยนะครับเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แน่นอนว่านักเรียนต้องได้สอบโอเน็ตนะครับเกี่ยวกับหลักภาษาไทยคำว่าแก่กับคำว่าแด่เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรลองวิเคราะห์ดูสิครับวิเคราะห์จากตัวภาษาตัวประโยคเลยลูก

0: เจอแน่ข้อสอบโอเน็ตทั้งต้นทางและปลายทางเราช่วยกันวิเคราะห์ครูปราณีกับนักเรียนเนี่ยวัยวุฒิเดียวกันไหมไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกันครูปราณีถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่านักเรียนเป็นผู้ที่อาวุโสอยู่สูงกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่มาประโยคที่สองนักเรียนกับพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยสถานะจะสูงกว่านักเรียนใช่ไหมครับเราต้องเคารพนับถือท่านเราใช้คำว่าแด่เราวิเคราะห์สิใครวิเคราะห์ได้บ้างลูกแก่กับแด่เนี่ยออกบ่อยมากเป็นการใช้ให้ถูกต้องใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างครับละละนาช่วยหน่อยไม่มีใครตอบเลยนะครับเดี๋ยวละละนาช่วยเพื่อนลองสรุปวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: นักเรียนจะมีฐานะที่ต่ำกว่าพระสงฆ์จึงต้องใช้คำว่าแด่ค่ะ
0: ครับผมแล้วคำว่าแก่ล่ะครับ
1: เพราะว่าครูมีฐานะที่สูงกว่านักเรียนค่ะ
0: ก็ได้นะครับเกี่ยวกับฐานะหรือสถานะนะครับในระดับที่แตกต่างกันจึงต้องใช้คำว่าแก่คำว่าแด่ต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเราเนี่ยตัวเรานะเราเป็นเด็กป.6 เรามอบของให้กับผู้ใหญ่เราต้องใช้คำว่าแด่แต่ถ้าผู้ใหญ่มอบของให้เราผู้ใหญ่จะใช้คำว่าแก่เก่งมากปรบมือให้ละละนาต่อมาครับบุพบทบอกเวลาบอกเวลาประโยคแรกเขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันก่อนนะครับต่อมาประโยคที่สองแม่มาหลับเอาตอนตีสามแม่ทำงานดึกมากมาหลับเอาตอนตีสามนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์คำบุพบทลูกประโยคแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรบอกเวลานะเราดูที่คำว่าเมื่อต่อไปประโยคที่สองคำว่าเมื่อกับคำว่าตอนถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองเก่งมากต่อมาครับบอกเครื่องมือที่ใช้ทำบอกสิ่งที่ใช้ทำนะครับประโยคแรกเขาจับปลาด้วยมือเปล่าจับปลาด้วยมือเปล่าจับด้วยอะไรจับด้วยมือจับด้วยสวิงจับด้วยแหแบบนี้นะครับต่อมาประโยคที่สองกระเป๋าใบนี้ทำด้วยผักตบชวาอาจจะทำด้วยหนังจระเข้ทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยผักตบชวานะครับเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่ามั่นใจนะครับมั่นใจก็ถูกต้องทั้งสองคำปรบมือให้ตนเองเก่งมากต่อมายากขึ้นมาแล้วเป็นการเปรียบเทียบบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบประโยคแรกอย่ารักเหายิ่งกว่าผมถ้าเรามีเหาเราต้องทำไมกำจัดเหาอย่าไปรักมันอย่าเอาเก็บไว้ต่อมาประโยคที่สองห้ามกินกับมากกว่าข้าวกับในที่นี้ก็คือกับข้าวนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับลูกปลายทางก็วิเคราะห์ด้วยนะครับพร้อมๆกับต้นทางเลยขอตัวแทนตอบดีกว่าใครเอ่ยธัญวัฒน์ได้ไหมธัญวัฒน์ตบตาครูโอคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับ
2: คำว่ากว่าครับ
0: ทั้งสองประโยคเลยไหมลูก
2: ครับ
0: ทั้งสองประโยคดูคำตอบพร้อมกันถูกต้องทั้งสองประโยคปรบมือให้ธัญวัฒน์เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเจอประโยคแบบนี้ในข้อสอบโอเน็ตง่ายไหมง่ายปลายทางเข้าใจไหมครับปลายทางก็เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามให้ทันเพราะว่าหลักภาษาค่อนข้างยากนะครับและสุดท้ายนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับชนิดแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับถึงขั้นที่จะต้องทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่9ทบทวนคำบุพบทโดยบอกความหมายของคำบุพบทตามความสัมพันธ์ระหว่างคำที่กำหนดให้สำหรับปลายทางนะครับก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับ

ครับให้ความอนุเคราะห์แจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมดกี่ข้อลูกนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับว่าใบงานของตนเองถูกต้องไหมชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องคำบุพบทมีทั้งหมด5ข้อในตารางก็จะมีประโยคที่กำหนดมาให้พร้อมคำบุพบทนะครับแล้วก็ให้นักเรียนค้นหาคำบุพบทเมื่อค้นหาแล้วต้องวิเคราะห์นะเน้นเลยว่าต้องวิเคราะห์ชนิดของคำบุพบทให้ถูกต้องต้นทางพร้อมยังพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับทุกคนนั่งหลังตรงปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับข้อแรกตู้บริจาคของวัดถูกโจรปล้นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี่เองคำบุพบทคือคำว่าเมื่อถูกต้องไหมตรวจสอบไปด้วยนะครับความหมายก็คือเป็นคำบุพบทที่บอกเวลานะปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับครูโอเลยนะครับใช้ปากกาแดงในการตรวจถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนต่อไปข้อที่2คุณพ่อของฉันแวะซื้อทุเรียนหมอนทองชอบไหมชอบหลายคนชอบนะครับทุเรียนหมอนทองอยู่ตรงไหนข้างถนนไปฝากคุณแม่แสดงว่าบอกอะไรครับบอกตำแหน่งก็คือคำว่าข้างคำว่าข้างเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองต่อไปข้อที่3เขามาหลับเอาตอนตี3เพราะเหนื่อยคำบุพบทคือคำว่าตอนมีไหมตอนนะครับบอกเวลานักเรียนอาจจะเจอคำอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรต่อมาข้อที่4คุณป้าแกมีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะคำพูดของลูกหลานคำบุพบทคือคำว่าของนะครับบอกความหมายคือบอกความเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของคำพูดก็คือลูกหลานไงลูกคำพูดของลูกหลานนะไม่ยากต่อมาครับนายหลวงพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงประชาชนชาวไทยในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์มีสถานะสูงกว่าประชาชนครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าแก่นะครับแต่ถ้าเราจะถวายสิ่งของให้กับพระสงฆ์หรือให้กับผู้ที่อยู่สูงกว่าเราเราต้องใช้คำว่าเด่ใช้ให้ถูกนะเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่าแก่บอกความหมายว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์นั่นเองถูกต้องนะครับต่อไปเราจะเล่นเกมพร้อมกันซึ่งครูโอเนี่ยจะประโยคที่มีคำบุพบทมาให้แล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยแข่งการเขียนนะแล้ววิ่งมาตอบคำถามหน้าห้องเรียนใครมาก่อนและถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งคนแรกก็รับคะแนนไปเลยนะครับพร้อมยังเดี๋ยวค้างไว้ที่คำถามสรุปบทเรียนนะครับแต่ยังไม่ได้สรุปเรียนครับพร้อมยังครับครูขอยืมแบบฝึกหัดหน่อยครับลูกแต่ละกลุ่มเขียนแค่ใบเดียวนะเขียนแค่ใบเดียวก่อนช่วยกันประโยคแรกนะครับประโยคแรกน้องสาวตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองน้องสาวตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเอามาเลยครับใครเสร็จแล้วมาเลยวิ่งมาก่อนเลยกลุ่มที่2มาก่อนคนแรกกลุ่มที่5ลำดับ2กลุ่มที่4นนทพัฒน์ฝั่งนี้ครับ

0: มาทีหลังอ่ะมาสิครับกลุ่ม3มาไม่เอ่ยไม่เป็นไรปลายทางมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวครูโอถามคนแรกกิรติการกลุ่มที่2บอกว่าเพื่อกลุ่มที่5บอกว่าเป็นคำว่าเพื่อกลุ่มที่4 1และ3ก็คำว่าเพื่อนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับลูกถูกไหมคำว่าเพื่อก็ถูกต้องสิครับรับไปกลุ่มละ1คะแนนแต่กลุ่มที่2มาก่อนให้2คะแนนเลยเข้าที่ครับเข้าที่เปลี่ยนคนเขียนได้นะเห็นไหมกลุ่มที่2เนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งนะครับต่อไปฟังให้ดีปลายทางฟังให้ดีนะครับเขาเดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันก่อนนักเรียนครับหนูมาก่อนหนูก็ต้องไปอยู่ก่อนสิครับโลกทุกคนคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่2อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มที่2อยู่ใกล้หรือเปล่าไม่เป็นไรกลุ่มที่2คำว่าเมื่อกลุ่มที่3คำว่าเมื่อเขียนตัวใหญ่ๆได้ไหมครับลูกกลุ่มที่3ก็กลุ่มที่1คำว่าเมื่อกลุ่มที่5คำว่าเมื่อและกลุ่มที่4ก็คำว่าเมื่อถูกต้องไหมคำว่าเมื่อถูกต้องนะครับเป็นคำบุพบทบอกอะไรบอกเวลาอากลุ่มที่2ก็ได้2คะแนนเพราะว่ามาก่อนเพื่อนเข้าที่ครับต่อไปนี้ยากขึ้นต่อไปนี้ยากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วจะได้สรุปบทเรียนนะครับแมวของคุณหายไปไหนเราตัวใหญ่ลูกเราตัวใหญ่แต่ช่องมันแคบเราก็เลยมาไม่ทันแต่ละละนาตัวเล็กมากเลยนะลูกละละนาน่าจะมาก่อนไม่เป็นไรทุกกลุ่มตอบคำว่าของซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มกลุ่มที่1ได้2คะแนนนะครับสรุปคะแนนกลุ่มที่2ก็ได้เยอะสุดใช่ไหมได้ไป5คะแนนกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ได้4และกลุ่มอื่นได้3คะแนนนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่1ครับนักเรียนครับในการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยตามจุดไปนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทให้ได้ซึ่งวันนี้ครูโอก็ประเมินแล้วว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้นะครับและสุดท้ายเมื่อสักครู่จากการเล่นเกมวัดแวววัดความสามารถวัดปฏิภาณไหวพริบในการฟังประโยคคำบุพบทแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำบุพบทนักเรียนทุกกลุ่มก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนด้วยคำถามดังนี้นะครับการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกช่วยกันคิดเลยครับทุกกลุ่มช่วยกันคิดเลยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับหมดเวลาขอถามกลุ่มที่1ครับถามกลุ่มที่1ลูก
1: ทำให้นำคำบุพบทไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: เอาไปใช้อย่างไรบ้างล่ะครับ
1: นำไปวิเคราะห์ประโยคค่ะ
0: ในชีวิตประจำวันเราต้องวิเคราะห์ประโยคไหมเราต้องสื่อสารโดยใช้คำบุพบทให้ถูกต้องเช่นปากกาของฉันเราจะใช้คำว่าปากกาแห่งฉันได้ไหมไม่ได้ปากกาเพราะฉันได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะใช้ได้ถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1จริงๆแล้วการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้คำบุพบทได้ถูกต้องตามความหมายของประโยคนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำเชื่อมและสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมมีอะไรบ้างลูกใบความรู้ใบงานเรื่องทบทวนคำเชื่อมแล้วก็บัตรคำเชื่อมนะครับถ้ามีสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องคำบุพบทครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยนำข้อสังเกต นำความรู้เกี่ยวกับคำบุพบทไปปรับใช้

0: ดยเฉพาะเรื่องการสอบโอเน็ตมีแน่ๆและเจอแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำ

0: นาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับกันในหัวข้อของปริมาตรนะครับของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งต่อจากในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับนักเรียนดูครับนักเรียนครับนักเรียนจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมนี้ได้อย่างไรครับนี่ครูฟุกจำลองมาให้ด้วยหายังไงครับแบ่งใช่ไหมแบ่งยังไงครับ
3: แบ่ง
2: ออกมาแล้วต้องมีลักษณะเป็นยังไงด้วยต้องแบ่งออกมาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งจากตรงนี้จะแบ่งได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่ส่วนเนี่ย
1: 2
2: ส่วนใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะมีแนวการแบ่งอยู่2แบบใช่ไหมซึ่งลากเส้นแบ่งในแนวอะไรลากเส้นแบ่งในแนวนอนใช่ไหมครับก็ได้มาดังนี้ใช่ไหมลากเส้นแบ่งในแนวนอนนะจากนั้นอีกแบบหนึ่งคือไงครับหรือลากเส้นแบ่งในแนวตั้งนะครับก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับออกมา2ส่วนเช่นกันครับจากนั้นเมื่อแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วทำยังไงต่อครับทำไงต่อครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วทำไงต่อครับแล้วนำมารวมกันใช่ไหมครับถูกต้องครับจากนั้นนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนนะครับแล้วนำมารวมกันครับนักเรียนครับนอกจากนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมนอกจากการแบ่งตรงนี้เราใช้วิธีการแบ่งออกให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมา2ส่วนนอกจากวิธีการแบ่งจะใช้วิธีการอะไรได้อีกครับอะไรนะเสียงดังๆครับเติมอะไรเข้าไปครับต้องเติมอะไรเข้าไปก็ต้องเติมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้าไปใช่ไหมครับครูฟุกก็มีตัวอย่างมาให้ดูนี่ใช่ไหมครับเติมเข้าไปอาจจะไม่ได้เท่ากันพอดีนะครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วครับจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับแล้วนักเรียนจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมเนี่ยได้อย่างไรล่ะได้ยังไงครับจะทำยังไงเมื่อเติมเข้าไปแล้วอะแล้วจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมรูปเดิมเนี่ยได้อย่างไรก็ยังไงครับมีเสียงมาแล้ว
3: หาปริมาตร
2: ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่เลยใช่ไหมแล้วทำไงต่อ
3: ก็หาปริมาตรของส่วนที่เติม
2: หาเลยนะครับ
3: ปริมาตรของส่วนสี่เหลี่ยมมุมฉาก
2: แล้วก็หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เราเติมเข้าไปแล้วเอามาทำไงกันต
3: ่อ
2: แล้วนำมาลบกันนะครับถูกต้องครับเก่งมากครับนี่คือแนวคิดของเพื่อนๆต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้แนวคิดเช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับถูกต้องครับเติมใช่ไหมครับเมื่อเติมเนี่ยแล้วจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ใช่ไหมครับและสิ่งที่เติมเข้าไปเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเหมือนกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเติมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ใช่ไหมครับจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมได้ก็ต้องนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เติมใช่ไหมครับถูกต้องครับดังนี้ครับจากนั้นครับจากรูปเดิมนะครับครูฟุกนะครับจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ครับเป็นดังนี้ครับ ในตอนนี้ครับนักเรียนมีวิธีในการหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมอยู่กี่วิธีครับ2วิธีวิธีที่1คือใช้การแบ่งใช่ไหมแบ่งออกมาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันวิธีที่2ใช้หลักการเติมสิ่งที่เติมเข้าไปก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อเติมแล้วจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่แล้วจะหาปริมาตรของรูปเดิมได้อย่างไรล่ะ
3: หาปริมาตรของ
2: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
3: รูป
2: อันใหญ่ทำไงต่อลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเติมจากตรงนี้ครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับต้องมาหาปริมาตรให้ครูฟุกนะครับว่าในวิธีที่เราแบ่งกับวิธีที่เราเติมเนี่ยปริมาตรจะได้เท่ากันหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบกันนะครับอ่ะเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเลือกเลยนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับลองตกลงกันเลยครับจะทำจะเลือกเป็นกลุ่มหรือจะแยกกันดีเป็นกลุ่มใช่ไหมต้นทางเลือกเป็นกลุ่มใช่ไหมครับอ่ะกลุ่มหนึ่งครับเลือกได้หรือยังใช้วิธีไหนครับวิธีไหนวิธีเติมใช่ไหมครับต้องวาดรูปให้ครูฟุกด้วยนะครับในตอนนี้นะครับครูฟุกนะครับจะแจกนะครับกระดาษจุดไอโซเมตริกนะครับซึ่งครูฟุกนะครับได้วาดรูปให้แล้วนะครับนี่ก็แสดงนะครับว่าจะใช้การแบ่งหรือการเติมนะครับครูปลายทางก็เตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับครูฟุกเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับครูปลายทางก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับมารับครับกลุ่ม1จะเลือกใช้การเติมครับวาดรูปด้วยนะส่วนที่เติมระบายสีครับได้เห็นชัดเจนนะกลุ่ม2ครับใช้การแบ่งใช่ไหมครับแล้วจะแบ่งในแนวไหนตกลงกันยังแนวไหนดีแนวตั้งกลุ่ม3ครับใช้หลักการเติมกลุ่ม4ครับใช้หลักการไหนดีเลือกเลยครับแบ่งในแนวไหนดีแนวนอนกลุ่ม5ครับใช้หลักการไหนดีแนวไหนครับนักเรียนครับกระดาษจุดไอโซเมตริกที่ครูฟุกแจกให้นะครับนักเรียนก็ใช้ในการแบ่งรูปหรือเติมเข้าไปนะครับสำหรับแนวคิดนะครับให้เขียนลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็นำรูปนี้ไปติดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับครูปลายทางช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยตรงประเด็นไหนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำด้วยนะครับหรือจะมารอฟังเฉลยจากครูฟุกก็ได้นะครับนักเรียนต้นทางครับคนที่แบ่งใช้หลักการแบ่งนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับได้ปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับแล้วอีกหนึ่งวิธีล่ะครับที่ใช้หลักการเติมครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันนะครับขอตัวแทนครับกลุ่มที่ใช้หลักการเติมนะครับมีอยู่2กลุ่มนะครับขอดูผลงานด้วยครับมาด้านหน้าเลยครับหยิบสมุดมานำเสนอเพื่อนด้วยครับ
1: หาปริมาตรของทั้งหมดคูณ13คูณ6เท่ากับ390ลูกบาศก์เซนติเมตรหาปริมาตรส่วนที่เติม5คูณ9คูณ3เท่ากับ135ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นปริซึม6เหลี่ยมมีปริมาตร390ลบด้วย135

0: r เท่ากับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
1: ได้เท่าไหร่นะครับ
0: 255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
1: 255ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกลุ่ม3นะครับที่ทำวิธีการเติมเหมือนกันได้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูแนวคิดจากครูฟุกอีกสักหนึ่งครั้งนะครับห้องต้นทางนะครับก็ตรวจสอบไปด้วยนะครับวิธีแรกครับคือแบ่งนะครับครูฟุกลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับได้ดังนี้ครับวิธีทำนะครับปริมาตรของพิซซึมหกเหลี่ยมนะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับจากนั้นเริ่มส่วนที่1ก่อนความกว้างเท่าไหร่ครับคนที่ทำวิธีนี้ตอบพร้อมกันครับความกว้างเท่าไหร่ครับตอบเสียงดังๆครับ
2: 4
1: ความยาวคูณความยาว
2: 5
1: คูณความสูง
2: 6
1: เท่าไหร่ครับ3นะครับต้องเป็น3นะครับความสูงเท่ากับเท่าไหร่ครับ60ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับมีปริมาตรเท่าไหร่ครับหาได้ยังไงตอบพร้อมกันครับคนทำวิธีนี้เท่าไหร่ครับ5คูณ13คูณ
2: 3
1: เท่ากับ100เท่าไหร่นะครับ195ลูกบาศก์เซนติเมตรครับดังนั้นครับปริซึม6เหลี่ยมมีปริมาตรเอามาทำไปกันครับบวกก็คือ60บวก195ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นแบ่งอีกแบบหนึ่งคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งนะครับดังนี้กลุ่มไหนทำวิธีนี้ครับกลุ่ม2กลุ่มเดียวนะเตรียมตัวตอบนะครับวิธีทำครับเหมือนเดิมครับเขียนดังนี้เลยนะครับนักเรียนอาจจะละบางขั้นตอนของครูฟุกก็ได้นะครับจากนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีปริมาตรเท่าไหร่ครับหาได้อย่างไร
2: 4
1: คูณ
2: 5
1: คูณ
2: 6
1: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 120ลูกบาศก์เซนติเมตร
1: ถูกต้องครับต่อไปทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับคิดยังไงครับ
2: 5 คูณ 9 คูณ 3
1: เท่ากับ
2: 135 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1: ดังนั้นครับปริซึม6เหลี่ยมมีปริมาตรเท่าไหร่ครับคิดได้ยังไงครับ
2: 120 บวก 135
1: เท่ากับ
2: 255 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องกรีดเครื่องหมายถูกกับตนเองเลยนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งวิธีคือวิธีการอะไรครับการเติมครูฟุกถามเราเติมอะไรลงไปเติมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครูฟุกถามต่อทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเติมมีความกว้างความยาวและความสูงเท่าไหร่ครับผมตอบพร้อมกันครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเติมลงไปต้องมีความกว้างความยาวและความสูงเท่าไหร่ครับ
2: กว
1: ้าง5เซนติเมตร
2: ยาว9
1: เซนติเมตร
2: สูง3เซนติเมตร
1: ถูกต้องครับสูง3เซนติเมตรครับเหมือนเดิมครับดังนี้เลยนะครับปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมนะครับเท่ากับต้องเป็นอะไรครั้งนี้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ใช่ไหมลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราอะไรเข้าไป
2: เติม
1: เข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับสูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครูฟุกนะครับจะเริ่มหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ครับคิดยังไงครับกว้างเท่าไหร่ครับ
2: กว
1: ้าง5เหมือนที่นวินตอบไงครับกว้าง5เซนติเมตรยาว
2: 13
1: เซนติเมตรสูง
2: 6เซนติ
1: 6เซนติเมตรนะครับอ่ะดังนี้ครับนำมาคูณกันนะครับเท่ากับกลุ่มที่ทำครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 390
1: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นทำไงต่อครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่เราอะไรเติมลงไปนะครับเท่ากับเมื่อกี้ตอบมาแล้วกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง5เซนติเมตรยาว9เซนติเมตรสูง
2: 3เซนติเมตร
1: นำมาคูณกันนะครับสูง3เซนติเมตรนะครับเท่ากับ135นะครับลูกบาศก์เซนติเมตรสุดท้ายทำไงกันต่อนำมาลบกันอะไรลบกันครับ
2: 390
1: ลบด้วย
2: 135
1: ครับเท่ากับ
2: 255
1: ถูกต้องครับอ่ะแล้วเรียนครับจากตรงนี้ครับเราใช้รูปเดียวกันใช่ไหมครับแสดงแนวคิดหาถึงกี่วิธี2วิธีนะครับแล้วเรียนครับ2วิธีนี้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับแสดงว่าถ้าเรียนจะหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติครับนักเรียนก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนนะครับที่ง่ายในต่อการคิดคำนวณของเรานะครับนักเรียนต้องเลือกให้ได้นะครับอ่ะสรุปครับนักเรียนการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยนักเรียนอาจทำได้อย่างไรวิธีแรกคืออะไรครับอะไรนะแบ่งยังไงอะถูกต้องครับต้องแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวิธีที่1 นะครับแบ่งรูปเรขาคณิต3มิติให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากนั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันอ่ะวิธีที่2ทำไงครับ
2: เติ
1: มใช่ไหมเติมอะไรลงไป
2: เติ
1: มทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้าไปนะครับนี่ก็จะได้เป็นตรงนี้เสียมุฉากอันใหญ่ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุฉากใหญ่ใช่ไหมขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หาปริมาตรของ
2: ทรงส
1: ี่เหลี่ยมมุฉากที่เราอะไรเข้าไปเติมเข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายมันทำอะไรกัน
2: ล
1: บกันถูกต้องครับสรุปได้ดังนี้ครับต่อเติมรูปเรขาคณิต3มิติด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุฉากให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุฉากใหญ่ครับปริมาตรของขาคณิต3มิติเดิมนะครับหาได้จากปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เติมครับจากนั้นครับมาดูที่แบบฝึกหัด 7.8 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับทำแบบฝึกหัด 7.8 ข้อ2ครับคุณครูปลายทางเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอแนวคิดนะครับให้ทำข้อไหน
2: ข้อ
1: 2นะครับข้อ2นักเรียนครับในการที่เนี่ยจะทำนี้ลองพิจารณาว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับที่ง่ายต่อการที่คำนวณของเรานะครับซึ่งจากที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยทั้ง2วิธีนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับในตอนนี้นะครับห้องต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้องเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับอ่ะห้องเรียนปลายทางตอบพร้อมๆกันเสียงดังๆครับว่าคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับให้เพื่อนปลายทางตอบก่อนเดี๋ยวเพื่อนปลายทางได้ยินเท่าไหร่ครับห้องปลายทางตอบครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบคำตอบด้วยครับห้องต้นทางตอบเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดลูกบาศก์เมตรดูหน่วยด้วยนะเมื่อกี้แว่วๆมีเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรดูหน่วยในรูปด้วยลูกนะครับจากนั้นครับเหลืออีก2ข้อใช่ไหมครูฟุกสั่งเพิ่มเติมครับสั่งเพิ่มเติมข้อ1ข้อ1เนี่ยจะใช้วิธีไหนดีเติมง่ายกว่าใช่มั้ยนะครับจากนั้นครับมาดูเฉลยกันนะครับครูฟุกจะแสดงให้ดูเป็นวิธีการแบ่งนะครับนักเรียนสำหรับวิธีการเติมก็ดูคำตอบสุดท้ายนะครับว่าเท่ากันหรือไม่นะครับครูฟุกแบบนี้ครับลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับดังนี้ครับก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับกี่ส่วนครับกี่ส่วนครับ
1: 3ส
0: ่วนนะครับนักเรียนครับสำหรับตำแหน่งในแต่ละส่วนที่ครูฟุกกำหนดเนี่ยนักเรียนอาจจะสลับกับครูฟุกนะครับว่าตรงนี้นักเรียนอาจจะเป็นส่วนที่2ก็ได้ครูฟุกขอเป็นส่วนที่1ให้นักเรียนดูรูปและดูตรงคำนวณ นะครับโอเคไหมนะครับจากนั้นดูครับวิธีทำนะครับปริมาตรของรูปเรขาที่3มิติเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ส่วนที่1นะครับช่วยกันตอบนะใครที่ทำแบบนี้นักเรียนครับความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ความยาว
1: 2
0: เอ๊ะความกว้างกับความยาวเท่ากันแสดงว่าฐานเป็นรูปอะไร
1: ส
0: ี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: นะครับถูกต้องครับดังนี้ครับเท่ากับ24ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อไปนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่ของครูฟุกกำหนดเป็นส่วนที่2เนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ
1: 2
0: ความยาว
1: 10
0: นะครับนักเรียนครับความยาวคือ10เพราะว่าจากตรงนี้8ใช่ไหมครับรวมตรงนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยตรงเท่าไหร่อีก2ใช่ไหมครับรวมเป็น10นะครับดังนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2นะครับจะมีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ10สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร
1: ่
0: สูง2นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้8แค่นี้6ตรงนี้เหลือ2นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 40
0: ลูกบาศก์เมตรครับต่อไปของครูฟุกอันนี้ครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3นะครับถ้าเนี่ยคนไหนเนี่ยวางตำแหน่งแต่ละส่วนสลับกับครูฟุกนะครับก็ดูที่รูปแล้วดูตรงการคำนวณนะครับชิ้นนี้ครับกว้างเท่าไหร่ครับยาว2สูงเท่าไหร่ครับต้องสูง6ครับต้องสูง6นะครับเพราะว่าจากทั้งหมดนี้8ใช่ไหมใช่ไหมครับเราตัดชิ้นนี้ออกไปเท่าไหร่ครับความสูงของชิ้นนี้2ใช่ไหมตรงนี้เลยเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 6นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ2คูณ6ครับเท่ากับ24ลูกบาศก์เมตรครับดังนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิตินะครับมีปริมาตรคิดได้จาก24บวก40บวก24เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับใครทำ

0: ีนี้เท่าไหร่ครับ88ลูกบาศก์เมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับอีกหนึ่งแบบนะครับที่แบ่งนะครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับก็ได้ทรงสี่มุมฉากมา3ส่วนนะครับตรวจสอบเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมจากนั้นครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1ครูฟุกอยู่ตรงนี้นะของครูฟุกนะแล้วนักเรียนดูของตนเองครับส่วนนี้กว้างเท่าไหร่ครับกว้าง2เมตรยาว2ใช่ครับทั้งหมดหน่วยเป็นเมตรนะครับสูง8ถูกต้องนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1มีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ2คูณ8ครับเท่ากับ32ลูกบาศก์เมตรส่วนที่2ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: กว้าง2ยาว
1: 6
0: ยาวเท่าไหร่ครับยาว6นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือ8ตัดตรงนี้ไป2เลยเหลือ6ครับก็ได้เป็น2คูณ6ความสูงครับ
1: 2
0: นะครับเท่ากับ24ลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่3ของฟุกอยู่ตรงนี้ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ยาว
1: 2
0: สูง
1: 8
0: นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ2คูณ8นะครับเท่ากับ32ลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับดังนั้นครับรูปเลขาคณิต3มิติมีปริมาตรคิดได้จาก
1: 32
0: บวกบวก
1: 32
0: เท่ากับ
1: 88
0: ลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับสำหรับนักเรียนนะครับปลายทางคนไหนนะครับที่ใช้วิธีการเติมนะครับหรือใช้วิธีการแบ่งเนี่ยที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับบางคนเนี่ยที่ครูฟุกเดินดูห้องต้นทางมีคนทั้งแบ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอนรวมกันเลยในรูปเดียวอ่ะถามว่าผิดไหมนะครับไม่ผิดถูกต้องเหมือนกันครับแต่นักเรียนต้องคำนวณหาคำตอบดีๆนะครับสุดท้ายคำตอบก็จะอะไรกันเหมือนเดิมเท่ากันนะครับทุกวิธีเลยนะครับจากนั้นครับสรุปบทเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของนะครับการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรครับวิธีที่1ทำไงแบ่งใช่ไหมแบ่งแล้วต้องเป็นยังไงด้วยแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่แบ่งออกมาแล้วเนี่ยจะได้กี่ส่วนไม่รู้ใช่ป่ะขึ้นอยู่กับรูปใช่ไหมครับซึ่งเราแบ่งได้กี่แบบ2แบบคือแบ่งตามแนวนอนกับแบ่งตามแนวไม่ว่าจะแบ่งยังไงต้องได้ออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจากนั้นทำไงต่อหาอะไรครับหาอะไรครับ
1: หาปริมาตร
0: ของอะไรครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมาทำอะไรกันบวกกันนะครับดังนี้ครับจากนั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับทำไงได้อีกอ่ะใช้หลักการอะไร
1: เติม
0: ใช่ไหมใช้หลักการเติมนะครับก็คือต่อเติมรูปเลขาคณิต3มิติด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่นะครับดังนี้ครับจากนั้นทำไงต่อจะหาปริมาตรของรูปเดิมอ่ะได้ยังไงอ่ะหาปริมาตรของ
1: ทรงส
0: ี่เหลี่ยมฉากรูปใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หาปริมาตรของ
1: ทรงสี่เหลี่ยมฉาก
0: ที่เราเข้าไป
1: เติมเข้าไป
0: แล้วทำอะไรกันลบกันครับถูกต้องครับบทเรียนครั้งถัดไปครับความจุของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 7.9 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าแต่วันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะพร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วนะคะเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วที่ผ่านมาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: การพยากรณ
1: ์พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: การ
1: เกิดจันทรุปราคาทราบได้หรือยังว่าจันทรุปราคาเกิดอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบได้ยังคะ
3: ทราบ
1: แล้วสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบแล้วหรือยังคะทราบแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาทบทวนอีกนิดนึงค่ะนะคะว่านักเรียนนั้นนะคะยังจำได้กันหรือเปล่านะเอาละค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองสังเกตนะจากรูปค่ะตำแหน่งของดาวเกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ใดตำแหน่งของดาวเกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ใดหมายเลข1หมายเลข2เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดคะใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างครับว่า
4: ภาพแรกเป็นการเกิดจันทรุปราคาครับส่วนภาพที่2เป็นการเกิดสุริยุปราคาครับ
1: อ้าวล่ะใช่ไหมครับเพื่อนๆอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนก่อนค่ะเยี่ยมนะคะกล้าที่จะตอบนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเอาเรามาดูซิว่าใช่ไหมนะคะหมายเลข1นั้นคืออะไรคะปรากฏการณ์จันทรุปราคาถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะหมายเลข2คือปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นแหละมีวิธีการสังเกตอย่างไรเอ่ยอ้าวคนอื่นที่ตอบในใจตอบในใจตอนนี้ต้องตอบออกข้างนอกเลยนะคะทำไมนักเรียนคิดว่าภาพที่1เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาคะเพราะอะไรตำแหน่งของอะไรของดวงดาวต่างๆเป็นยังไงคะแตกต่างกันยังไงอ่ะจันทรุปราคาวิธีการสังเกตยังไง
3: ดวงจันทร์อยู่ด้านหลังโลก
1: ดวงจันทร์อยู่ด้านหลังโลกหรือโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ถูกต้องไหมคะแพตตี้ต่อไปแพตตี้ตอบค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะการเรียงตัวของดาวเป็นอย่างไรคะ
5: ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะโซเฟียถูกต้องนะคะทุกคนปรบมือกับเพื่อนค่ะนะถูกต้องนะคะนั่นคือการเรียงตัวนะคะของดวงดาวในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคามาดูต่อค่ะนะคะมาดูต่อนะรูปใดแสดงลักษณะของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาคะหมายเลข1หรือหมายเลข2คะใครตอบยกมือใครตอบยกมืออ่ะเชิญค่ะ
5: หมายเลข2ค่ะ
1: คิดว่าเป็นหมายเลข2ทําไมหนูถึงคิดว่าเป็นหมายเลข2คะ
5: เพราะว่าดวงจันทร์มีสีแดงค่ะ
1: เพราะว่าดวงจันทร์มีสีแดงก็คิดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาใช่มั้ยคะอ่ะประเมยกับเพื่อนค่ะคนอื่นล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงเอ่ยใช่ไหมอ่ะมาดูก่อนนะคะถูกต้องนะคะอ่ะเก่งมากนะคะก็คือเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคานั่นเองว่าแต่ทำไมถึงเป็นสีแดงอิฐอ่ะทำไมถึงเป็นสีแดงอิฐเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรอ่ะลองคุยหันคุยกับเพื่อนดูสิคะเพราะอะไรไหมใครจะอาสาตอบใครจะอาสาตอบมีไหมคะเห็นไหมหรือต้องให้ครูสุ่มมีใครอาสาตอบไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะข้างหลังกลุ่มที่5วันนี้กลุ่มที่อาสาจะมีกลุ่ม2กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม4นะคะ
6: ที่ดวงจันทร์เป็นสีแดงแบบนั้นเพราะว่า แสงของดวงอาทิตย์มีหลายสีแต่ว่าแสงที่ตกกระทบถึงดวงจันทร์ส่วนใหญ่เป็นสีแดงค่ะ
1: โอ้นะคะเอาประมวลให้กับเพื่อนค่ะนะคะแสงจากดวงอาทิตย์นั้นนะคะจะผ่านชั้นบรรยากาศใช่ไหมคะเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศจะเกิดการหักเหและการกระเจิงของแสงอันนั้นแสงนะคะที่ตกมายังดวงจันทร์ที่เห็นก็จะเป็นแสงสีแดงนะคะก็เหมือนกับที่นักเรียนนะคะได้ตอบไปนะคะตัวแทนกลุ่ม5ถูกต้องนะคะส่วนหมายเลข1อันนี้คือปรากฏการณ์อะไรคะนักเรียนสุริยุปราคานะคะก็คือเราก็จะมองไม่เห็นแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมนะคะก็คือเกิดจากดวงจันทร์บังแสงดวงอาทิตย์นั่นเองนะเอาละค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันต่อไปนะคะกิจกรรมกันต่อไปซึ่งยังอยู่ในเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้อธิบายและเปรียบเทียบกันเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์และนักเรียนนะคะก็จะได้ฝึกในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองนั่นก็คือหนูต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ไหมคะก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะอยู่ในหน้านะคะ173ถึง174ก็คือข้อที่8และข้อที่9ค่ะ2ข้อสุดท้ายนะคะบีใช่ไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้าเดียวกันเนาะนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนอ่านได้เลยค่ะว่าข้อ8ข้อ9นั้นคนนักเรียนทำอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันค่ะ

คยเรียนไปแล้วผ่านไปแล้วใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเราก็มาทำอะไรคะมาร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยลักษณะของดวงอาทิตย์แค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวไหมลักษณะของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ที่คนบนโลกนั้นมองเห็นว่าเป็นอย่างไรขณะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็คือแผนภาพนะคะที่นักเรียนนั้นจะต้องมาวิเคราะห์ก็คือแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเอาล่ะหลังจากนั้นนะคะ

0: อภิปรายแค่อภิปรายอย่างเดียวไหมมาทำอะไรด้วยใช่เราต้องมาประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆในข้อ1ในข้อ1ลืมแล้วหรือยังวิธีทำในข้อ1ครูเคยเปิดคลิปให้ดูใช่ไหมความเชื่อการเกิดสุริยุปราคากับจันทรุปราคาใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะเราเรียนรู้มาแล้วแล้วก็ลองมาร่วมกันพูดคุยประเมินความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะจากนั้นนักเรียนก็นำเสนอร่วมกันนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะช่วงแรกจะอยู่ในหน้า181นะคะให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะนักเรียนก็เปิดมาจะเห็นลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมคะนะก็คือนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะภาพรังสีที่แสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานักเรียนก็ต้องเขียนข้อความลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนะพอเห็นแผ่นภาพรังสีที่แสดงมาปุ๊บเนี่ยนะคะการเกิดเงามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องสังเกตดูว่าในกรอบสี่เหลี่ยมเราควรจะเขียนอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องเขียนนะลูกยังไม่ต้องเขียนนะหันมาที่คุณครูก่อนนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำตรงกิจกรรมช่วงนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนเผื่อที่ว่าพอเราอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอาจจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะใช่ไหมคะอาจจะทำเขียนคำตอบลงไปในใบงานได้ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องไหมคะนะเรามาดูนะคะแผ่นภาพทั้งสองแผ่นภาพแสดงปรากฏการใดแผ่นภาพที่หนึ่งปรากฏการใดคะขอเป็นคนที่นั่งใกล้ชูก้าตอบลูกเสียงดังๆตอบมาเลยตอบมาเลยค่ะภาพที่หนึ่งเป็นปรากฏการอะไรคะ
1: สุริยุปราคา
0: ภาพที่หนึ่งปรากฏการสุริยุปราคาภาพที่สอง
1: จันทรุปราคา
0: ภาพที่สองปรากฏการจันทรุปรานั่นคือสองภาพก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เราต้องรู้ก่อนภาพที่หนึ่งคืออะไรภาพที่สองคืออะไรถูกต้องไหมคะบีดนะต่อไปลองสังเกตหน่อยสิปรากฏการณ์ทั้งสองเนี่ยนะคะมีสิ่งใดเหมือนกันมีสิ่งใดเหมือนกันหันคุยกับเพื่อนเลยค่ะมีสิ่งใดเหมือนกันได้คำตอบยังมีสิ่งใดเหมือนกันคะขอเป็นเลขที่29ค่ะซื้อขึ้นมาเลยทีเดียวใครคะ29ใครคะโซเฟียมีสิ่งใดเหมือนกันเอ่ย
2: มีแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อมีแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนกันใช่มั้ยถ้าไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ใช่มั้ยคะคนอื่นลองต่อสิอ่ะนั่งลงลูกนอกจากแสงจากดวงอาทิตย์มีอะไรอีกอาศัยอะไรอะไรอีกอะไรอีกแสงดวงอาทิตย์ก็มาแล้วมาแล้วชูก้าค่ะ
2: ดวงดาวอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะ
0: อ๋อดวงดาวอยู่ในระนาบเดียวกันพอบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีดวงดาวอะไรบ้าง
2: มีดวงอาทิตย์ค่ะมีดวงจันทร์และโลกค่ะ
0: เยี่ยมนะคะคำตอบค่อนข้างสมบูรณ์เอาปรบมือให้ทั้งสองคนเลยนะคะถูกต้องที่ชูก้าบอกนะคะก็คือเกิดจากการที่มีโลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ใช่ไหมคะมีการโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันจึงทำให้เกิดการบดบังของดวงดาวเกิดขึ้นแต่ถามว่ามีสิ่งที่ต่างไหมทั้งสองปรากฏการณ์มีสิ่งที่แตกต่างกันไหมคะมีอะไรที่แตกต่างการเรียงตัวของดาวมีอะไรอีกช่วงเวลาเกิดใช่ไหมช่วงเวลาเกิดมีอะไรอีกลักษณะการมองเห็นในการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเราเรียนมาแล้วเนาะว่ามีแบบไหนบ้างใช่ไหมคะทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะอ่ะต่อไปปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดในเวลาเดียวกันหรือไม่รู้ได้อย่างรันทอดลงไปยังโลกนะคะอันนั้นถือรู้ได้จากที่ก่อนที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่มาบดบังเนาะนะคะก็คือโลกเนี่ยด้านหนึ่งก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อยู่แล้วต่อไปปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดช่วงเวลาไหนคะต่อเกิดในช่วงเวลากลางคืนรู้ได้อย่างไรว่าเกิดในช่วงเวลากลางคืนรู้ได้ยังไงอะรู้ได้ยังไงอะท่องจำมาเปล่ารู้ได้ยังไงด้านหนึ่งของโลกอะด้านหนึ่งของโลก

นะคะได้รับแสงดวงอาทิตย์ไหมมีด้านหนึ่งได้รับแสงดวงอาทิตย์อีกด้านหนึ่งก็ทำไมคะก็ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพราะโลกเป็นทรงกลมใช่ไหมนะคะนะคะด้านที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อะค่ะก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะก่อนที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่เข้ามาในเงาของโลกนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะต่อไปถึงเวลาที่เรียนจะต้องไปหาคำตอบกันแล้วพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะทำอะไรนะคะวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานก็คือลงบันทึกผลลงในกรอบสี่เหลี่ยม

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นในรูปของการเกิดปรากฏการสุริยุปราคากันก่อนนะคะแผนภาพการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาเอาละนะคะนักเรียนเห็นลูกศรที่คุณครูชี้ไหมคะว่าแต่เอ๊ตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ค่ะหนูเขียนไว้ว่าอะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่ม1ค่ะตัวแทน1คนลูกนะคะปนัชยาคนอื่นตรวจสอบไปนะคะลองดูว่าตอบว่าอะไร
1: เงาของดวงจันทร์ค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าเงาของดวงจันทร์กลุ่มอื่นตอบว่าอะไรกันตอบว่าอะไรฮะตอบว่าอะไรคะ
2: เงาม
0: ัวอ๋อเงามัวตอบเงามัวกลุ่มนี้ตอบว่าอะไร
2: บริเวณที
0: ่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม2ตอบบริเวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม3ตอบบริเวณเงามัวกลุ่ม5ตอบอะไรตอบอะไรคะตอบอะไรดีเงามืดกลุ่ม4อ่ะคะอะไรนะคะ
2: เงาที
0: ่ทอดจากดวงจันทร์แต่ละกลุ่มตอบไม่เหมือนกันเลยนั่งลงปรัชญานะคะสรุปแล้วตรงนี้ตอบอะไรตอบว่าบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านค่ะกลุ่มไหนใกล้เคียงสุดกลุ่มที่2เยี่ยมนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่ทำไมคะเงาของดวงจันทร์ใช่ไหมนะคะเงาของดวงจันทร์ตรงส่วนนี้นะคะก็คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านต่อไปนะคะที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะคะคืออะไรขอกลุ่ม2ค่ะตัวแทน1คนกลุ่ม2ค่ะ
3: บริเวณที่ได้รับแสงครับ
0: บริเวณที่ได้รับแสงตอบว่าบริเวณที่ได้รับแสงกลุ่มอื่นตอบว่าอะไรกันแสงจากดวงอาทิตย์กลุ่ม1ตอบได้รับแสงบางส่วนกลุ่ม5อะไรนะคะเงามัวกลุ่ม3แสงจากดวงอาทิตย์ตอบแล้วเมื่อกี้กลุ่ม4บริเวณที่ได้รับแสงเป็นบางส่วนมีกลุ่มที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนใกล้เคียงตรงนี้คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านบางส่วนค่ะนะคะขออภัยบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนนะคะบริเวณที่มีแสงบางส่วนก็ใกล้เคียงเนาะกลุ่ม2กับกลุ่มอะไรคะกลุ่ม4นะคะบริเวณที่มีแสงหนึ่งด้วยหนึ่งก็ไม่ยอมหนึ่งหนูก็ตอบค่ะคุณครูนะคะเยี่ยมค่ะบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนนะคะต่อไปก็ต่อไปตรงนี้คืออะไรคะกลุ่ม3ค่ะกลุ่มที่3 1คนคำตอบของกลุ่มไหนโดนได้ง่ายที่สุดเนี่ยไอ้คำตอบง่ายสุดกลุ่ม3มั้ยกลุ่ม3ตอบอะไรคะ
4: เงามืดครับ
0: เงามืดทุกคนตอบว่าอะไรกันตอบเงามืดมั้ยเงามืดเห็นด้วยเห็นด้วยดูซิใช่เปล่าเงามือถูกต้องค่ะเงามือถูกต้องต่อไปนี่แหละตรงนี้แหละสุดท้ายยังยังต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่ม4ตรงนี้ตอบว่าอะไรคะ
1: เงามัวค่ะ
0: เงามัวเพื่อนๆว่าไงตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันดูซิว่าใช่หรือเปล่าเงามัวถูกต้องค่ะถูกต้องนี่แหละกลุ่ม5เดี๋ยวกลุ่ม5จะต้องตอบแล้วอะไรเอ่ยสุดท้ายตรงนี้แหละตอบกันว่าอย่างไรตอบกันว่าอย่างไรนะปิงปองกลุ่มปิงปองตอบว่าอะไรคะ
5: วงโคจรของดวงจันทร์ครับ
0: วงโคจรของดวงจันทร์กลุ่มอื่นตอบอะไรกันกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวนะลูกทีละกลุ่มกลุ่มหนึ่งตอบเส้นโคจรของดวงจันทร์กลุ่มสองตอบอะไร
6: เส้นทาง
0: โคจรของดวงจันทร์กลุ่มสาม
6: ทางผ่านของแสง
0: กลุ่มสี่เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ดูซิว่าใครจะใกล้เคียงที่สุดคำตอบก็คือวงโคจรของดวงจันทร์ค่ะกลุ่ม5มาเป๊ะเลยกลุ่มอื่นก็มีตอบคล้ายๆอยู่นะกลุ่ม2ก็ใช้ได้คล้ายๆอยู่นะคะปรับตรงนี้นิดนึงค่ะแก้ไขให้ถูกต้องดังนั้นตรงนี้นะคะเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่นะคะไปอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะหรือว่าในแนวเส้นตรงเดียวกันระหว่างดวงอาทิตย์และ

0: เงานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะบก็คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านตรงส่วนนี้ค่ะนะคะทอดยาวไปยังโลกก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นก็จะมีเงามืดแล้วก็เงามัวนะคะอ่ะตรงนี้ผ่านไหมการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาผ่านต่อไปจันทรุปราคาค่ะตอบว่าอะไรกันขอสุ่มละกันนะคะขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะตอบนะคะกลุ่มที่1ตรงลูกศรที่คุณครูชี้นี้กรอบแรกเลยตอบว่าอะไรคะ
1: เงามัวค่ะ
0: เงามัวคนอื่นตอบว่าอะไรกันใช่เงามัวไหมหนูตอบอะไรอ๋อตอบเงามืดกลุ่ม3ตอบเงามืดกลุ่ม2ตอบอะไรเงามืดเหมือนกันแล้วกลุ่ม4ตอบอะไรคะบริเวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม5ตอบอะไรคะ
2: เงาของโลก
0: เงาของโลกตอบไม่เหมือนกันเลยแล้วใครถูกล่ะเนี่ยเอามาดูซิมาดูนะคะคำตอบนี้คือช่วงกลางคืนค่ะก็คือนะคะด้านหนึ่งของโลกไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงกลางคืนไปนะคะนี่คือปรากฏการณ์จันทรุปราคาต่อไปนะคะกรอบสี่เหลี่ยมต่อไปขอเป็นกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ค่ะ1คนกลุ่มที่5
3: รังสีของแสง
0: รังสีของแสงกลุ่มอื่นตอบอะไรกันเหมือนกันกลุ่ม3ตอบเหมือนกันมีเพื่อนค่ะกลุ่ม5มีเพื่อนกลุ่ม3ตอบเหมือนกลุ่มหนูกลุ่ม1ตอบอะไรเงาของโลกกลุ่ม2ตอบอะไรคะบริเวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม4ตอบอะไรคะเงามืดอ้าวมาดูซิว่าใช่ไหมคำตอบนี้คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านนั่นเองหรือไม่ได้รับแสงโอ้กลุ่ม2อีกแล้วนะคะรอบนี้กลุ่ม2ตอบได้เยอะเลยนะคะเก่งมากอ้าวสุดท้ายตรงนี้นะคะสุดท้ายตรงนี้ขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตัวแทน1คนตอบว่าอะไรเอ่ย
4: บริเวณที่มีแสงผ่านเป็นบางส่วนค่ะ
0: บริเวณที่มีแสงผ่านเป็นบางส่วนทุกคนตอบว่าอะไรกัน
5: แสงจากดวงอาทิตย
0: ์กลุ่ม3ตอบแสงจากดวงอาทิตย์กลุ่ม2ตอบอะไรคะ
5: บริเวณที
0: ่
5: ได
0: ้
5: ร
0: ับ
5: แสง
0: บริเวณที่ได้รับแสงกลุ่ม1ตอบอะไรคะ
5: ส
0: ่วนที่ไม่เกิดแสงกลุ่ม5ตอบอะไรคะบริเวณที่ได้รับแสงแล้วคำตอบใครถูกต้องล่ะมาดูซิบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนนะคะบางส่วนนะคะหรือว่ารับแสงก็ได้รับแสงบางส่วนก็ได้นะคะตรงนี้แก้ไขปรับไปพร้อมๆกันเลยนะเอาล่ะตรงส่วนนี้ผ่านไหมคะผ่านนะคะทั้งต้นทางและปลายทางผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะหนูแก้ไขนะคะต่อไปนะคะต่อไปในเรื่องของความเชื่อละนะคะหน้า182นะคะการประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะความเชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรครั้งที่แล้วเราดูกันไปใช่ไหมคะวินิทัศน์ใช่ไหมความเชื่อเรื่องอะไรหนูจะเขียนยังไงดีตรงนี้ความเชื่อเรื่องการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาเชื่อว่าอะไรหนูก็อธิบายพอสังเกตเชื่อว่าอะไรอธิบายนิดนึงนะคะทีนี้ความเชื่อนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลถ้าสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลขอเหตุผลนิดนึงนะคะเขียนเพราะตรงนี้นิดนึงนะตรงส่วนนี้ยังจำได้ไหมครั้งที่แล้ววินิทัศน์ที่ให้ดูไปในความเชื่อได้ดูไหมคะยังจำได้อยู่ไหมจำได้ไหมคะเดี๋ยวครูให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเผื่อใครจำไม่ได้หรือว่าใครบางคนอาจจะนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มาโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะเอาละเดี๋ยวตรงนี้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ
6: มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่เหล่าเทวดาและยักษ์ทั้งหลายร่วมกันทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตที่ทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป

0: ในขณะนั้นพระราหูแอบอยู่ในกลีบเมฆเมื่อทำพิธีสำเร็จพระราหูจึงรีบแอบมาดื่มน้ำอมฤตนั้นพระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเข้าจึงรีบเอาความนั้นไปบอกพระนารายณ์พระนารายณ์ทราบจึงคว้างตัดไปถูกกลางตัวพระราหูขาดกลายเป็น2ท่อนแต่ด้วยว่าน้ำอมฤตที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหูแล้วพอดีครึ่งบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะตั้งแต่นั้นมาพระราหูประกาศเป็นศัตรูกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ทันทีเมื่อใดที่พระราหูพบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระราหูก็จะจับมากลืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์แต่อมไว้ในปากได้ไม่นานก็ต้องคายออกมาเพราะทนความร้อนและรัศมีของพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไม่ได้ดังนั้นหลายครั้งเมื่อเกิดปรากฏการดวงอาทิตย์มืดหรือที่เรียกว่าสุริยุปราคาและปรากฏการดวงจันทร์มืดลงและเปลี่ยนเป็นสีแดงที่เรียกว่าจันทรุปราคาเราอาจเคยเห็นคนเคาะหรือตีสิ่งต่างๆให้มีเสียงดังเพื่อไล่พระราหูให้รีบคายพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมา
1: เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะนิทานราหูเผยแพร่โดยสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะจำได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะทราบแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาบันทึกผลลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวคุณครูนั้นขอฟังนักเรียนนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นได้เขียนกันว่าอย่างไรบ้างนะคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะใครคะนะคะกลุ่ม5นะคะเยี่ยมค่ะเพื่อนๆลองฟังกลุ่มเพื่อนนะคะเราฟังกลุ่มเพื่อนนะว่าความเชื่อนะคะของเขาเป็นอย่างไรแอบว่าไปเลยครับ
1: ความเชื่อเรื่องราหูอมจันทร
0: ์ครับอ๋อเป็นความเชื่อเรื่องราหูอมจันทร์ค่ะ
1: ไม่สมเหตุสมผลครับ
0: ครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเป็นเพียงความเชื่อที่เราต่อกันมาครับเพราะว่าตามหลักความจริงแล้วการเกิดสุริยุปราคาเกิดจากดวงอาทิตย์และโลกมายุนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกมาอยู่ในระนาบเดียวกันและดวงจันทร์มาบดบังแสงของดวงอาทิตย์ครับทำให้เกิดเงาขึ้น ที่บริเวณโลกครับ
0: ค่ะ
1: และการเกิดจันทรุปราคาเกิดจากที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกมาอยู่ในระนาบเดียวเช่นกันครับแต่ว่าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงาของโลกครับ
0: เกิดจากอะไรนะคะการเรียงตัวของอะไรนะคะดวงอาทิตย
1: ์ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์
0: โลกและดวงจันทร์ค
1: ่
0: ะ
1: และดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงาของโลกครับทำให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
0: เพราะฉะนั้นไม่น่าจะสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะคนอื่นว่าไงเป็นแบบนี้ไหมมีใครตอบสมเหตุสมผลไหมคะยกมือมีไหมคะปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรกันคะสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลในความเชื่อต่างๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาดูที่ครูนะคะความเชื่อนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจากพระราหูมาอมดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นะคะดังนั้นสมเหตุสมผลไหมคะไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะอะไรคะปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเกิดจากการเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ทำให้เกิดการบังกันของดาวซึ่งเป็นผลที่ทำให้เกิดเงาทอดมายังโลกหรือดวงจันทร์เราจึงมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไปนะคะซึ่งตามความเชื่อนะคะถ้าเกิดว่าราหูนะคะอมจันทร์หรือว่าอมดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาคิดว่าน่าจะเกิดเคราะห์ร้ายหรือเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีดังนั้นเขาจึงใช้วัตถุสิ่งของต่างๆมาเคาะไล่ราหูให้คลายให้รีบคลายอะไรคะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ออกนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือความเชื่อนะนอกจากนี้นะคะการสร้างและการใช้แบบจำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาช่วยในการอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นได้นั่นเองนะคะสุริยุปราคามีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะทราบไหมสุริยคราสจันทรุปราคาเรียกอย่างนึงว่าจันทคราสนะคะหรือบางคนเขาเขียนว่ากบกินเดือนนะคะเขาบอกว่ากบกินเดือนนะคะนะจันทรุปราคาสรุปกิจกรรมตรงนี้นะคะแผนภาพแสดงรังสีของแสงใช่ไหมคะที่ในเรื่องของการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาตรงส่วนนี้นะคะสามารถใช้อธิบายอะไรได้บ้างที่นักเรียนทำเปรียบเทียบเมื่อสักครู่ค่ะที่เรียนทำเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นะคะแผนภาพรังสีของแสงและแสดงการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาสามารถใช้อธิบายอะไรได้บ้างลองคุยกับเพื่อนๆดูนะคะที่นักเรียนทำเมื่อสักครู่นะให้เวลาสรุปกิจกรรมนิดนึงค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนสรุปกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรกันบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4นะคะ
1: แผนภาพรังสีแสดงลักษณะการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาค่ะและยังแสดงลักษณะของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นด้วยค่ะ
0: ค่ะสามารถใช้อธิบายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สามารถแผนภาพนั้นสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ใช่ไหมคะอธิบายอะไรอีกคะลักษณะการมองเห็นด้วยใช่ไหมประเมินกับเพื่อนก่อนค่ะมาดูสรุปกิจกรรมนะคะแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเราสามารถใช้อธิบายการเกิดปรากฏการและลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นเมื่อเกิดปรากฏการดังกล่าวได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาสามารถนำไปใช้อธิบายและประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับปรากฏการดังกล่าวนั้นได้นั่นเองนั่นก็คือกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนกลับไปประเมินตนเองนะคะก็คือข้อที่3กับข้อที่4วันนี้นักเรียนได้ประเมินความสมเหตุสมผลแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับใดนะคะเราประเมินตนเองนะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราขึ้นเรื่องเทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบัตรภาพเทคโนโลยีอวกาศอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนใบงานเรื่องพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมหมั่นกลับไปทบทวนความรู้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.goth
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่าง

0: จากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกแล้วครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
1: ป
2: ฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
6: ว
5: ้
6: าว
5: สุด
6: ยอดเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
1: ด้วยเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้นะคะรวมถึงความสนุกสนานแบบสุดๆให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ดูรวมถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะ
0: ทุกวันเสาร์เวลา11 โมงเช้านะครับและวันนี้นะครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมีวินัยกันบ้างครับเพราะว่าในหัวข้อที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าในปัจจุบันกับยุคใหม่แบบนี
1: ้
0: มีปัญหาก็คือคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่นั่นเองครับ
1: โอ้จริงนะเพราะถ้าสังเกตแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ยิ่งเด็กยุคใหม่ๆยิ่งใหม่ขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งขาดเรื่องตรงนี้อ่ะ
0: ต้องถามว่าอย่างพี่เกรซเนี่ยเคยเจอบ้างไหมครับ
1: ถามว่าเคยเจอไหมก็เค

0: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เราทำตัวไม่น่าเคารพมากกว่าครับ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ค่ะ
2: ขอบใจมากนะลูกนะออกดอกสวยงามเลยเอาเอ็กไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
3: ทักเหรอทักเหรอช่วยนะป้า
2: โอ้ยไอ้เอ็กไอ้เอ็กพอแล้วถ้าเองตักสักขนาดเนี้ยเองตักข้าวไปด้วยก็ได้นะ
3: อ่ะป้าพูดเองนะมา
2: โอ้ยข้าประชดแล้วนี่โมโหใครมาฮะ
3: ก็อาจารย์ที่มหาลัยเลยป้าให้ผมตกวิชานึงบอกผมเข้าเรียนไม่ครบแล้วผมไม่ยอมรับหรอกผมเลยประท้วงเดินออกจากห้องเรียนมาเนี้ยอ้
2: าวแล้วเองเรียนไม่ครบจริงหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่จริงหรอกผมไม่เข้าเลยต่างหาก
2: เขาไม่ไล่แกออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็บุญโขแล้ว
3: เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยถ้าเด็ดการอีกแล้วโอ้ตาย
2: จะไปไหนยังพูดไม่จบเลย
3: ผมจะไปไหนในประเทศนี้ก็ได้ป่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผม
2: โอ้นี่เองจะตอบง่ายๆกับป้าไม่ได้บ้างหรือไงฮะนี่ป้าแกนะเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
3: โอ้โหทวงบุญคุณอีกแล้วฮะอยากมีผมกันก็เลี้ยงผมสิผมไปขอให้เกิดเหรอ
2: เบาได้เบาได้เองเองดูหัวป้าสิเนี่ยมันผมสีอะไรแล้ว
3: เหม็นมากเลยป้า
2: ให้ดูไม่ใช่ให้ดมพูดจาอะไรเนี่ยเคารพกันด้วย
3: ก็ได้ป้าผมบอกป้าก็ได้ผมจะไปไหนผมจะไปหาช่างสักผมจะสักกลางหลังเท่ๆเลยวัยรุ่น
2: เ
3: น
2: ี่ยแต่ป้าว่าเดี๋ยว
3: ไม่ต้องเลยป้าไม่ต้องเลยจะมาห้ามใช่ไหมบอกว่าอย่าสักเลยมันไม่ดีเดี๋ยวหางานทำไม่ได้เชื่อป้าเถอะป้าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะผมไม่เชื่อป้าหรอกครับนะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วป้าอย่าเอาชุดความคิดเดิมๆมาตัดสินคนรุ่นใหม่แบบผมนะป้าผมไปแล้ว
2: เฮ้ยต่อมสำนึกมันหลักเสพเรื่องไงวะเนี่ยไม่ทันจะพูดอะไรเลยแค่บอกว่าระวังสมัยเนี้ยพวกมิจฉาชีพมันเยอะแค่นั้นเองอู้ไอเด็กพวกนี้นะยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยโวยวายแล้วโอ้ยนี่สักเทคทูหรือว่าคลอดลูกเนี่ยเฮ้ยร้องลั่นบ้านเลย
3: เขาเรียกว่าร้องด้วยความเขิมป่ะ
2: ป้าว่าเลิกสักเถอะนะลูกนะ
3: ผู้ใหญ่นี่มันยังไงเนี่ยช่วยเคารพในการตัดสินใจผมได้ไหมป้า
4: เฮ้ยตกลงน้องเอาลายกัปตันอเมริกาใช่ไหม
3: ใช่พี
4: ่ได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาโล่ใหญ่ๆให้รับรองว่าโคตรเท่
3: จัดไป
4: จัดไป
3: เดี๋ยวพี่เอาโล่เล็กลงก็ได้พี
4: ่ได้เลยได้เลย
3: เดี๋ยวพี่ผมว่ากัปตันอเมริกาตัวมันสูงไปเอาเตี้ยลงมาหน่อยได้ไหมพี่
4: จัดไปไวรุ่น
3: เดี๋ยวพี่เอาแค่หัวกับตันก็พอดีกว่าพี
4: ่เฮ้ยกับตันนั้นไม่ใช่กระสือจะได้เหลือแค่หัว
2: ไอ้เอ๊ะป้าว่า
3: หยุดเลยผมตัดสินใจไปแล้วป้าจัดไปพี
4: ่ลุยน้องเรียบร้อย
2: เฮ้ยอันนี้มันกับตันอเมริกาหรือว่ากระหังวะเนี่ยอันนี้มันโล่หรือว่ากระด้งอะลูกฮะเองดูดิ
3: ทำไมกับตอนอเมริกาไปอย่างเงี้ย
4: ก็มันเป็นครั้งแรก
3: ครั้งแรกที่สักลายนี้เหรอ
4: ครั้งแรกที่ทำอาชีพนี
3: ้แล้วบอกมือระดับประเทศกูโกหกดีวะไปเลยออกไปเลยครับจะได้ตายเป็นครั้งแรกอ
2: ่
3: ะ
2: เอ้ยใจเย็นที่ป้าจะบอกแกก็เรื่องนี้แหละป้าอยากจะบอกว่าเช็คดูให้มันดีๆก่อนที่จะเอาใครเข้ามาสักอ่ะเพราะว่าไอ้รอยสักเนี่ยต้องอยู่บนตัวแกเนี่ยไปตลอดชีวิตของถูกและของดีเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้หรอกป้าเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อน
3: อาบน้ำร้อนมาก่อนอีกแล้วอยากให้เด็กแบบพวกผมเคารพเชื่อฟังว่างั้น
2: ไม่ฟังแล้วเป็นยังไงคนไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่เคารพคนอื่นเขาเอาแต่ใจตัวเองอ่ะมันไม่เจริญหรอกประเทศชาติอ่ะถึงไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยมากเกินไป
3: โอ้ทวงบุญคุณอีกแล้ว
2: คนแก่ๆอย่างพวกป้านะไม่ต้องการให้เด็กมาไหว้เพราะว่าอยู่มานานจนหัวงอกหรอกแต่ป้าเนี่ยมีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาทั้งชีวิตถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเปิดใจแล้วฟังแล้วเอาไปปรับใช้เนี่ยป้าว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะลูกนะ
3: ครับ
2: ฟังไหม
3: ฟังแล้วครับ
2: เฮ้ยและไอ้ตัวเนี้ยเองจะทำยังไง
3: ก็ในฐานะที่ป้ามีประสบการณ์มาก่อนนะป้าเคยสักลายกับตันอเม

0: ริกามาก่อนเปล่าวะ
1: ไม่เคยเคยสักแต่ไข่โ
0: ขงโขงก็ได้อาปาแก้ให้หน่อยได้ไหม
2: โอ้ยทำตัวน่ารังเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
3: ้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ครับผมบอกเลยว่าน่าสงสารเบิร์ดมากเลยนะครับจริงๆถ้าเขาฟังคำที่ป้าเขาสอนหน่อยเนี่ยก็คงไม่ต้องมีรอยสักกับตันดูไรมอนบนแขนแบบนี้เลย
4: แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าต่อมสำนึกอักเสบจ้าก็เลยเจอไปเลยทั้งๆที่ป้าเนี่ยก็เตือนหลายรอบแล้วจริงๆ
3: ทำอะไรเนี่ยก็ได้แบบนั้นแหละครับ
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมดีกว่าครับ
5: เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่กันเลยครับเห็นในที่ทำงานเด็กบางคนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ยกมือไหว้รุ่นพี่บางคนเห็นรุ่นพ่อก็ยังไม่ยกมือไหว้เลยครับบางคนพูดสวัสดียกมือข้างเดียวพูดจาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเลยครับเห็นแบบนี้เยอะมากเลย
6: ผมก็เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองคิดว่าการแสดงความรู้ผู้ใหญ่จะไม่เท่ไม่เด่นไม่ดังไม่อะไรแต่มันอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยว่าผู้ใหญ่ผู้นั้นทำตัวให้เด็กนับถือหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่มีท่าทีกิริยายังไงเด็กก็จะแสดงการเคารพออกไปครับ
7: จริงๆเราก็ว่ามันไม่ใช่การก้าวร้าวนะที่เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดอะไรตรงๆไปกับผู้ใหญ่แต่เพียงแต่ว่ามันคือเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปทำให้เรามีความเชื่อหรือว่าความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่ตรงกันแต่ว่าเขาก็จะหาว่าเราแบบก้าวร้าวบ้างหรือว่าพูดจาไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้ผู้ใหญ่มองว่าเด็กก้าวร้าวมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าพอเราได้ฟีดแบ็กที่แบบอาจจะดูก้าวร้าวมาอะไรเงี้ยทำให้เราไม่สามารถแบบว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาตรงๆได้
3: จริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยกับทุกความเห็นเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะหลายคนอาจรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคารพคนรุ่นเก่านะคะแต่จริงๆแล้วเพราะความแตกต่างระหว่างวัยเพราะช่องว่างระหว่างวัยจึงทำให้เรามีความคิดที่แตกต่างกันค่ะ
3: ถูกครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการเคารพซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับผมแต่ด้วยวัฒนธรรมไทยที่นอบน้อมนะครับก็เลยทำให้สังคมไทยของเราเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นมาครับ
4: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะเหลือช่องของความงดงามแบบไทยๆเอาไว้ซึ่งจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของไทยเรามากๆที่ทั่วโลกเขาหลงไหลแบบไทยเรานะคะ
3: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเรานั่นเองครับ
4: วินัยสร้างชาติค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: เราพบกันใหม่ได้นะคะกับรายการของเราทุกวันเสาร์11โมงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: มาขอยืมเงินอีกอะ
9: แต่ว่าครั้งนี้จ่ายคืนจริงๆนะ
8: เดี๋ยวเรายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะ
10: กะแล้ว
8: ว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดี
11: ๆไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5 เดือนแล้วนะทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัด

0: ว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่นายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลที่ความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้ก กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับไปเริ่มดูที่ความคืบหน้าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินสันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนที่ต้องบอกก่อนว่าต้องยอมรับฝีมือตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจนายแรกที่เข้าไปหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ คือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือตอนชายชาวจีนคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วไปเจออาวุธจำนวนมากที่รถของผู้ต้องหารายเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่ในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของบ้านของผู้ต้องหาก็เลยไปพบเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงเรื่องของระเบิดเป็นระเบิดสงครามอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญรอบๆบ้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยวางเอาไว้อยู่นะคือหลายคนติดตามข่าวก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ยังไง
0: เอ๊ะจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาชาวจีนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมและเหตุรุนแรงในประเทศไทยอย่างล่าสุดนะครับเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันพบมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมเหตุรุนแรงในประเทศไทย
0: ค่ะและจากกรณีล่าสุดนะคะทำให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยสั่งการมาตรการ3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนคือ3เดือนแรกค่ะเอ็กซเรย์ระดมแล้วก็กวาดล้างให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการในระยะกลางค่ะขุดรากถอนโคนค่ะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 6-9 เดือนโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้วก็การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรการสุดท้ายค่ะเป็นมาตรการระยะยาวนะระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีก็นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากไปส่งยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองของนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาครับหลังจากผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมและก็ไม่ยอมกินข้าวรวมแล้วเป็นเวลาถึง3วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่4โดยเจ้าตัวนั้นกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวปัจจุบันนั้นนายหมิงเฉินซันครับยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์และก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของนายหมิงเฉินซันนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามยังนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการดูแลไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ได้รับทราบ
0: มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามนอมบีดีในประเทศไทยนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะลุยปราบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือว่านอมบีดีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเริ่มจากที่สมุยแล้วก็ที่เกาะพังงานค่ะพร้อมกับมีการขยายผลไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเร่งดำเนินคดีและลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไป ันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาญชัยลิขิตคันธสอนผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงมีการประชุมหารือร่วมกับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวพบความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินีจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกก็คือที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนค่ะโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกระดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเน้นตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งนี้หากพบพฤติการเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนก็จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและที่หัวหินค่ะ
1: และเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการแฝงเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมที่จะเสนอทบทวนการลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อเป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่พิจารณาจากพฤติกรรมและก็กิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการนาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันนะครับเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีวีซ่าหลายประเภทแต่ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงจะเสนอให้ลดเหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลในสมัยอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปและขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ว่าในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจเกินความจำเป็นและจะดูได้ว่าจะสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกนั้นจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน
2: กระทรวงมีความเห็นว่ามันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับดูว่าที่เราต้องการเนี่ยหลักเกณฑ์เป็นยังไงมันนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดมีการอาศัยวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันมีวีซ่ามากประเภทเลยเข้ามาแบบระยะยาวเข้ามาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเพื่อมาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมาดูว่าเราควรจะมีเยอะแยะถึงตามที่เรามีอยู่ขณะนี้แล้วเราจะยุบรวมแล้วมาดูหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุม
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประเด็นสำคัญคือไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดี
2: เราไม่ได้มุ่ง ประเทศใดเป็นพิเศษเรามุ่งให้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่านี้เข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับจากใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมเนี่ยอันนี้เราต้องเพ่งเล็งให้ดี
0: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกระบวนการขนคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่ที่21ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะก็ไปพบชาวเมียนมาจำนวน36คนซุกซ่อนรอเดินทางเข้ากรุงเทพและปริมณฑลเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะพบชาวเมียนมา36คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง19คนค่ะจากการสอบถามทั้งหมดให้การบอกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยติดต่อผ่านทางนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นก็พบว่านายหน้าได้จัดรถรับส่งจากที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายพามายังบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะลักลอบเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำประวัติขึ้นบัญชีเฝ้าดูและดำเนินการผลักดันกลับประเทศเมียนมาผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางนี้การเข้าตรวจคนในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดพิษณุโลกจับกุมกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวจำนวน149คนก่อนขยายผลจนทราบว่าบ้านพักดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจุดพักคอยสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมนายหน้าแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางการซุ่มยิงรถบรรทุกที่ยะลาเองก็มีการลอบวางระเบิดทหารพรานที่นราธิวาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่1เข้าตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายบนทางหลวงหมายเลข42ฝั่งขาเข้าอำเภอสุไหงโกลกตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังพบร่องรอยการขุดเจาะพื้นผิวถนนที่ผิดปกติซึ่งเป็นจุดที่เคยถูกตรวจพบการขุดเจาะมาแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2568ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปิดปากหลุมด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันการใช้งานไปแล้วแต่ปัจจุบันพบว่าปากหลุมถูกกระเทาะทำให้เปิดกว้างขึ้นอีกจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยเศษดินใหม่ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและการขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเส้นทางสัญจรครับที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลาเพื่อเป็นการยกระดับความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และทุกหน่วยนั้นประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพื้นที่ในเส้นทางเสี่ยงปรับเปลี่ยนเส้นทางและยุทธวิธีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการคว้างระเบิดการลอบวางระเบิดและการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะมีการจุดชนวนซ้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็แจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติในทันที
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับมีการสนับสนุนเรื่องการพูดคุยสันติสุขให้สำเร็จค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายศรีหศักดิ์ภูแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการคนที่1นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองประธานคนที่2และนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการจะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกอรมน.เลขาธิการอบต.ผู้บัญ

0: ชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานมีการประสานงานเร่งรัดติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนอกจากนี้นะคะให้รายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อสมช.หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นรวมถึงดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมองว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดจึงต้องทำในหลายมิติแล้วก็เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: มันก็ถึงเวลาแล้วที่การดำเนินการในเส้นทางต่างๆเนี่ยมันควรจะไปลักษณะไปในทางเดียวกันมีการพูดคุยกันนะครับเพราะการพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเราเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับ
2: ตรงนี้มันจะเป็นการแก้ไข
1: ก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
2: เราจะพูดคุยมันดีมาก
1: ก็ผมคิดว่าถ้าเราประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลทางทั้งหมดที่แก้ไขปัญหาภาคใต้ปัญหาภาคใต้เราต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ
3: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับจากกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนและก็หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกอย่างหนักล่าสุดครับที่จังหวัดลพบุรีถูกพายุพัดถล่มทำให้เสาไฟนั้นหักโค่นไป70กว่าต้นซึ่งทางจังหวัดก็เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงลมฝนก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มทับใส่บ้านคนแล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายนายถนัดกิจน่วมอินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือลพบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชลประทานลพบุรีบ้านหมี่ล้มไปถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่าพันรายไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมยังทำให้บ้านเรือนในหลายได้รับความเสียหายไปกว่า100หลังคาเรือนล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นพร้อมเดินหน้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบทุกพื้นที่แล้วขณะที่เรืออากาศตรีชัชพงษ์เพิ่มผลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต15ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามการกู้คืนระบบสื่อสารที่วัดพดุงธรรมอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยเจ้าหน้าที่ของสายสื่อสารทุกเครือข่ายก็มีการเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบอินเทอร์เน็ตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันนี้
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอชัยยาได้รับแจ้งเหตุลมพายุพัดกระหน่ำค่ะทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนะคะในจุดต้นแคยักษ์อายุกว่า100ปีล้มทับบ้านไม้2ชั้นจนพังแล้วก็ยังทับรถยนต์ที่จอดอยู่นะคะเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ในอำเภอชัยยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนำกำลังเข้าเร่งตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายรถที่เสียหายแล้วก็เร่งซ่อมแซมบ้าน
4: อยู่ในเหตุการณ์อยู่พอที่ลั่งลมแรงผมว่าว่าตายไว้เพื่อต้นยางเลยฮ
0: ะ
4: ที่ลั่งก็ไปแป๊ดนึงก็ขอหั่นเลยครับหมายใหญ่ก็ลงมา

0: อนนั้นมีคนอยู่ไหมคะในบ้าน
1: อยู่แต่พวกเหมือนเดียว
0: อ๋อซึ่งตอนนั้นพอว่าไม้ลงตีแต่เราซุกขึ้นมา
1: ครับหูปิดหูปิดหูอย่างเงี้ย
0: ก็คือเป็นบ้านแขๆหรือว่าเป็นบ้านญาติคะ
1: บ้านญาติบ้านพี่บ้านบ้าน
2: ส่วนนายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการอุทกภัยหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และ Flood Model พร้อมขับเคลื่อนโปรแกรม Tomorrow.io เพื่อคาดการณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆโดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง
3: ทางด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านนาค้ออำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเบื้องต้นนั้นอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาและโครงหลังคาหลุดออกทั้งหลังฝ้าเพดานถล่มรางน้ำฝนเสียหายประตูหน้าต่างและกระจกแตกกระจายรวมถึงเสาอาคารทุกต้นมีรอยร้าวขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนพัดลมและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาส

0: เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
0: าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
1: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี
3: ่ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
4: เปล่าล็อกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
4: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้า
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราก็กลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนูไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกับคุณครูณัฐยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบไกด์วิชาการงานอาชีพนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
3: ป
2: ีที่6นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูฝ้ายนะคะจะให้เด็กๆนั้นนะคะได้ไปดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพนั่นเองนะคะถ้าตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆนั้นยืดตัวตรงค่ะยืดตัวตรงแล้วหรือยังคะปลายทางยืดตัวตรงแล้วหรือยังคะโอ้โหตอนนี้ยืดตัวตรงแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะการแสดงบทบาทสมมุตินะคะในสถานการณ์ที่1กันเลยค่ะไปเลยค่ะ
4: ส้มไหมคะส้มไหมคะลูกค้าคะส้มไหมคะส้มมันหวานเลยนะคะ
5: รับครับราคาเท่าไหร่ครับ
4: กิโลกรัมละ50บาทค่ะ
5: รับ1กิโลกรัมครับ
4: เดี๋ยวแถมให้1ลูกนะคะ

0: ขอบคุณค่ะลูกค้าคะลูกค้าคะลืมเงินทอนค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะและนี่นะคะก็คือสถานการณ์ที่1นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนได้ชมกันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูที่สถานการณ์ที่2เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ
0: ส้มไหมคะส้มไหมคะลูกค้ารับส้มไหมคะส้มหวานๆเลยนะคะ
1: รับครับราคาเท่าไหร่ครับ
0: กิโลกรัมละ50 บาทค่ะรับไหมคะ
1: รับ1 กิโลกรัมครับ
0: ค่ะ

0: อุ๊ยลูกค้าลืมเงินทอนเก็บไปใช้เองดีกว่า
1: ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ที่2นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเด็กๆ ก็ได้มีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะทั้งสถานการณ์ที่1และที่2นั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางคะได้สังเกตแล้วและเห็นเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติเด็กๆ ก็สามารถแสดงได้นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง2สถานการณ์นี้นะคะมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นคุณครูฝ้ายจะให้เด็กๆนั้นเก็บไว้ในใจก่อนนะคะเก็บไว้ในใจและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันในเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของคุณธรรมในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งคุณธรรมในการประกอบอาชีพเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคุณธรรมคืออะไรคะคุณธรรมคืออะไรลูกคะอาจจะมีทั้งเด็กๆปลายทางบอกมาแล้วว่าอาจจะมีทั้งความซื่อสัตย์นะคะถูกต้องอันนี้คือความซื่อสัตย์ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนั่นเองและมีอะไรอีกคะที่นักเรียนพอจะรู้จักและได้ทราบกันมีอะไรอีกบ้างคะมีไม่เอ่ยนะคะอาจจะมีความมีน้ำใจต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของบทบาทสมมุติวันนี้นะคะขอเสียงเด็กๆนั้นปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะทั้ง2สถานเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1 นะคะอธิบายคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้

0: ข้อที่2ระบุความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจได้นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อที่3นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่3นี้นะคะเห็นความสำคัญของคุณธรรมที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะได้นั่นเองนะคะคุณครูเชื่อว่านะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะและก็อยู่ต้นทางนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะและก็ทำได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับจุดประสงค์นี้ค่ะสำหรับต่อไปนะคะในส่วนของคำถามชวนคิดนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะในสถานการณ์ที่1นั้นนะคะเด็กๆคาดว่าสถานการณ์ที่1นั้นเขาได้แสดงหรือแสดงบทบาทสมมุติอะไรไปคะนักเรียนปลายทางขอเสียงหน่อยค่ะแสดงอะไรคะลูกใครสามารถที่จะตอบได้บ้างไหมคะขอเชิญกลุ่มที่2เลยค่ะแสดงบทบาทสมมุตินั้นแสดงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เพื่อนแสดงเกี่ยวกับการซื้อขายส้มค่ะ
0: ค่ะการซื้อขายผลไม้ใช่ไหมคะแล้วฉากที่2ล่ะคะหรือว่าสถานการณ์ที่2ค่ะแสดงอะไรที่แตกต่างกันระหว่างฉากที่1และสถานการณ์ที่2ค่ะ
1: แม่ค้าขายไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
0: แม่ค้าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์อย่างไรคะลูก
1: 1คือตอนช่างส้มใส่แค่5ลูกแล้วเอามือกดที่ส้มทําให้น้ําหนักไปถึง1กิโลกรัมค่ะ
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่ทอนตังค์ลูกค้าค
0: ่ะไม่ทอนเงินลูกค้าลูกค้าให้เงินมาเท่าไหร่คะลูก
1: 100บาทค่ะ
0: 100บาทนะคะแต่100บาทส้มราคาโลละเท่าไหร่นะคะในเมื่อสักครู
1: ่50 บาท
0: ใช่ไหมคะจริงๆแล้วแม่ค้าต้องทอนให้กับลูกค้าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
1: 50 บาท
0: นะคะอันนี้ก็คือเห็นในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นไงคะควรเอาเป็นแบบอย่างไหมควรเอาเป็นแบบอย่างไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรนะคะดังนั้นสถานการณ์ใดที่นักเรียนควรนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพคะลูก
1: สถานการณ์ที่1ค่ะ
0: สถานการณ์ที่1นะคะถูกต้องไหมคะใครว่าสถานการณ์ที่1คะยกมือปลายทางคิดว่าอย่างไรคะเอามือลงค่ะใครว่าสถานการณ์ที่2มีไหมคะแสดงว่าไม่มีแสดงว่าทุกคนในห้องนี้รวมไปถึงปลายทางนะคะจะไม่ทำนะคะลักษณะเมื่อสักครู่นะคะซึ่งบอกว่าเป็นลักษณะของคนบุคคลหรือแม่ค้าที่ไม่มีคุณธรรมใช่ไหมคะนั่นคือขาดอะไรคะความซื่อสัตย์ตบมือให้กับละละนาค่ะและก็เพื่อนๆหน่อยค่ะและนักเรียนทั้งห้องล่ะคะคิดว่าคุณธรรมไหนที่นักเรียนอยากจะเอาเป็นแบบอย่างคะทั้งห้องคิดว่าอย่างไรคะลูกคิดว่าจะเป็นสถานการณ์ใดดีถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสไปทำอาชีพเป็นแม่ค้าหรือเป็นพ่อค้านะคะนักเรียนจะทำยังไงดีลูกขอเชิญกลุ่มที่1อีกสัก1คนค่ะ
2: จะทำตามแบบสถานการณ์ที่1ครับเพราะว่าแม่ค้ามีความซื่อสัตย์ครับไม่โกงลูกค้าแล้วก็ให้ของลูกค้าครบครับ
0: ค่ะและที่สำคัญยังมีอะไรให้ด้วยคะลูก
2: มีเงินทอนให้ด้วยค่ะ
0: เงินทอนให้ด้วยรวมไปถึงมีของแถมให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะค่ะนี่ก็คือในส่วนของสถานการณ์หรือว่าบทบาทสมมุตินะคะที่เราได้ตอบคำถามไปเมื่อสักครู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะจดบันทึกได้นะคะเพราะว่าการจดบันทึกนั้นดีกว่าการจำเสมอนะคะและสามารถที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการใช้ที่บ้านนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคุณธรรมคือเป็นอะไรคะคุณธรรมหมายถึงอะไรและในส่วนของจริยธรรมหมายถึงอะไรในใครพอจะทราบบ้างนะคะใครพอจะมีประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมอยู่บ้างนะคะมีไหมคะในส่วนของคุณธรรมเรียกว่าอะไรนะคะมีใครทราบไหมคะปลายทางพอจะทราบไหมคะลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าคุณธรรมคือเป็นความดีอย่างหนึ่งนะคะคุณธรรมเป็นความดีอย่างหนึ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจนะคะแต่จริยธรรมเนี่ยเป็นการกระทำหรือเป็นความประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเดินผ่านผู้ใหญ่นักเรียนก็ต้องทำอะไรคะลูกอาจจะต้องโน้มศีรษะลงนะคะหรือว่าเจอผู้ใหญ่ให้ของเราต้องทำไงคะอาจจะเป็นการขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงออกมาจะเรียกว่า

จริยธรรมนะคะสำหรับคุณธรรมนั่นคืออะไรแล้วนะคะเมื่อสักครู่ได้บอกกันไปแล้วคุณธรรมคือสิ่งที่อยู่ที่ไหนคะคืออะไรคะลูกคุณธรรมคือคุณงามความดีที่อยู่ในใจนะคะปลูกฝังอยู่ในจิตใจนั่นเอง

0: ตรงเวลานะคะกลุ่มที่1ก็มีมาแล้วนะคะส่งงานรับผิดชอบอันนี้ก็มีคุณธรรมด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของการเรียนไหนใครรับประทานอาหารแล้วเก็บถาดเรียบร้อยนำขยะไปทิ้งถังขยะมีไหมคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะปลายทางมีไหมคะลูกเอามือลงค่ะวัดสักไปได้ไหมคะก็ไม่ได้ดังนั้นนักกีฬาก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็มีร่างกายที่เป็นไงแข็งแรงนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นเขาบอกว่านิยามคำศัพท์ของคำว่าขยันและอดทนก็คือความพยายามเข้มแข็งอดทนไม่ท้อถอยไม่ปล่อยปละละเลยและที่สำคัญไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญคือไม่แพ้ต่อความล้มเหลวนะคะที่สำคัญคือมีความเขาเรียกว่ามีเป้าหมายก็คือตั้งเป้าหมายไว้และพยายามฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นะคะเช่นนักเรียนอาจจะคิดไว้ว่านักเรียนเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะลูกนักเรียนคิดว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันกีฬานักเรียนอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฝึกซ้อมและไปแข่งขันให้ชนะแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะไต่ลำดับและไปสู่เป้าหมายให้ได้อาจจะคว้าถ้วยรางวัลมานะคะหรือว่าคว้าเหรียญทองมานะคะหรือทำเต็มที่แล้วอาจจะได้ลำดับที่ขั้นลงมาก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือเขาเรียกว่าคนที่มีความขยันและก็มีความอดทนนะคะที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะคะและอีกงานหนึ่งกรณีนะคะอย่างเช่นคุณครูอาจจะสั่งการบ้านนะคะคุณครูบอกว่าสั่งการบ้านหรือว่าสั่งงานให้ทำรวมกลุ่มกันทำช่วยกันทำให้เสร็จภายในวันนี้สมมตินะคะอันนี้เป็นการสมมตินะคะให้เสร็จภายในวันนี้นักเรียนก็มือนะคะร่วมช่วยเหลือกันและนำมาส่งแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความขยันเพราะสามารถทำเสร็จในวันเดียวนะคะแต่กรณีถ้าเป็นนักเรียนไปทำงานนักเรียนได้รับความมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้ทำเอกสารอันนี้ให้เสร็จภายในวันนี้นักเรียนก็ทำรายรับรายจ่ายมาแล้วเสร็จในหนึ่งวันนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็อดทนนะคะมุมานะไปถึงทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะแบบนี้หรือบางคนมีความขยันคือทำงานล่วงหน้าไปเลยนะคะอีกสัปดาห์นึงเขานัดหมายกันจะส่งงานชิ้นนี้ทำงานเสร็จแล้วต้องเสร็จแต่สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความขยันนะคะแม้กระทั่งนักเรียนเหมือนกันคุณครูมอบการบ้านใช่ไหมคะการบ้านที่จะส่งสัปดาห์หน้าสรุปว่านักเรียนในกลุ่มนี้ทำเสร็จตั้งแต่สัปดาห์นี้อันนั้นก็หมายความว่าเป็นนักเรียนที่มีความขยันนะคะแล้วก็อดทนทำงานได้บรรลุเป้าหมายนั่นเองต่อไปมาที่อะไรคะลูกความยุติธรรมกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะความยุติธรรมเขาบอกว่าอย่างไรค่ะนักเรียนปลายทางและต้นทางอ่านไปเสียงดังๆพร้อมกันเลยค่ะลูก
1: เป็นความเที่ยงธรรม
0: อันนี้ก็คือความยุติธรรมนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอเชิญจากกลุ่มที่2ค่ะสรุปแล้วจากการอ่านนั้นได้ว่าอย่างไรคะเชิญค่ะ
2: ความยุติธรรมคือการไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้ละละนาหน่อยค่ะค่ะความยุติธรรมก็คือความที่เรานั้นเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมนะคะอีกอย่างนึงคือมีความเป็นกลางนะคะไม่เอ็นเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะตั้งใจเป็นกลางนั่นเองนะคะซึ่งอาชีพที่จะเหมาะกับในเรื่องของ คุณธรรมนะคะในเรื่องของความยุติธรรมนี้ก็จะได้แก่อาชีพทนายความนะคะเป็นต้นทนายความเนี่ย

เขาจะต้องมีในเรื่องของความยุติธรรมนะคะเป็นหลักเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงนะคะไม่เอ็นเอียงหรือฝักใฝ่ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะเป็นผู้ที่ว่าความนั่นเองนะคะใครที่มีพฤติกรรมนี้ก็เหมาะแก่ในเรื่องของคุณธรรมความยุติธรรมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาที่ความรับผิดชอบนะคะแน่นอนว่าความรับผิดชอบนี้จะเกิดกับตัวเรานะคะมันจะเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะไม่ว่าจะรับผิดชอบในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่การแต่งกายแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะนี่คือเรารับผิดชอบแล้วนะคะไหนใครแต่งตัวเองบ้างตอนนี้นะคะน่าจะทุกคนเลยนะคะเพราะว่าต้องแต่งตัวและแต่งกายมาโรงเรียนนะคะไหนใครจัดตารางสอนเองบ้างคะยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงนะคะพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบถ้าสมมติว่านักเรียนมาโรงเรียนไม่จัดตารางจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนว่าเกิดแน่นอนนะคะนักเรียนก็จะมีวิชาเรียนไม่ครบนั่นเองนะคะบางครั้งในวิชานั้นๆอาจจะมีการทำงานแต่นักเรียนไม่ได้นำสมุดมาไม่นำสมุดมานักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปเป็นทำเป็นการบ้านใช่ไหมคะอาจจะต้องกลับไปจดบันทึกในสิ่งที่คุณครูเขาได้สอนหรือว่าสั่งการบ้านไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะดังนั้นความรับผิดชอบคือความมุ่งมั่นนะคะสิ่งที่เราสนใจจะปฏิบัติหรือว่าเราปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จตามงานที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะหรืองานที่เขามอบหมายแล้วเรารับผิดชอบได้อย่างดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและที่สำคัญคือนะคะเมื่อเราบรรลุความสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะทำตามจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็ยอมรับผลที่เรากระทำนะคะเพราะว่าเรากระทำไปเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องนี้ก็จะได้แก่อย่างเช่นนะคะความรับผิดชอบที่เกิดจากภาคเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่างานตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงแม่น้ำลำคลองอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่มีการบำบัดน้ำเสียซะก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยน้ำลงแม่น้ำลำคลองสมมติว่าลองคิดสิคะว่าสมมติว่าโรงงานไม่ได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนและปล่อยน้ำลงแม่น้ำจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมคะลูกน้ำเน่าเสียและที่สำคัญคือปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็เป็นยังไงอาจจะเสียชีวิตนะคะเราก็อาจจะไม่มีปลารับประทานนะคะพวกนี้นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าความรับผิดชอบนะคะนักเรียนก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะได้ตั้งแต่การแต่งกายมาโรงเรียนนะคะได้ตั้งแม้กระทั่งการรับประทานอาหารหรือว่าแม้กระทั่งการตั้งใจเรียนนะคะการเตรียมของมานะคะการจัดตารางสอนพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะต่อไปมาที่ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกันบ้างนะคะวันนี้ใบงานที่4นะคะเรื่องคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะให้นักเรียนนั้นนะคะทำใบงานโดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตนใฝ่ฝันและตอบคำถามต่อไปนี้นะคะซึ่งคำถามในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะคำถามข้อที่1ในอนาคตของนักเรียนต้องการประกอบอาชีพใดนักเรียนก็เลือกและใส่อาชีพลงไปหลังจากนั้นข้อที่2อะไรคือสิ่งที่นักเรียนสนใจในอาชีพอะไรบ้างที่นักเรียนสนใจในอาชีพนี้นักเรียนอยากจะศึกษาอะไรนะคะหรือว่ามีความชอบในเรื่องของอะไรต่อไปข้อที่3นักเรียนมีความสามารถใดที่เหมาะกับการประกอบอาชีพนี้นะคะอย่างเช่นบางคนอยากจะเป็นจิตรกรแน่นอนว่าความสามารถคือการวาดภาพนะคะต่อไปข้อที่5ถ้านักเรียนได้ประกอบอาชีพนี้นักเรียนจะต้องมีคุณธรรมใดแน่นอนว่าถ้าเป็นอาชีพจิตรกรนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะตั้งใจทำงานมีความมุ่งมั่นอันนี้นะคะถ้าจะเป็นแม่ค้าก็ต้องมีความซื่อสัตย์เข้าไว้ก่อนนั่นเองค่ะสุดท้ายข้อที่5อาชีพนี้จะให้สิ่งใดกับนักเรียนนะคะนักเรียนก็เขียนมาว่าสิ่งใดนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการประกอบอาชีพแม่ค้าก็จะได้ผลตอบแทนมาในเรื่องของอาจจะมีเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอาจจะเป็นรายได้ต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้นะคะแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเป็นผู้แจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะพร้อมทั้งดูแลนะคะแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนค่ะตอนนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงค่ะยืดตัวให้ตรงนะคะและไปลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำใบงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความคิดเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนะคะในการประกอบอาชีพที่นักเรียนได้ทำกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ
1: 1. ในอนาคตของนักเรียนต้องการประกอบอาชีพใดประกอบอาชีพแม่ครัว 2. อะไรคือสิ่งที่นักเรียนสนใจในอาชีพนี้การเป็นคนที่ชอบอาหารและได้เห็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารที่น่าอร่อย 3. นักเรียนมีความสามารถใดที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพนี้ที่บ้านทำงานร้านอาหารจึงมีความรู้เรื่องอาหารอยู่บ้าง 4. ถ้านักเรียนได้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีคุณธรรมในบ้างการไม่คดโกงลูกค้าโดยการให้อาหารที่มีจำนวนเท่ากับในรูปและการทอนเงินให้ถูกต้อง 5. อาชีพนี้จะให้สิ่งใดกับนักเรียนการได้ประสบการณ์ในการทำอาหารและได้รู้จักลูกค้าคนต่างๆที่มาซื้ออาหารด้วยค่ะ
0: ค่ะและนี่นะคะก็คือความคิดเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะที่นักเรียนได้เลือกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าอาชีพประกอบอาหารนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะซึ่งการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับคุณธรรมในการประกอบอาชีพนั้นนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนนะคะหรือว่าเด็กๆนั้นจะต้องดำเนินชีวิตนะคะตามคุณธรรมนั่นเองหรือเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะผู้ประกอบอาชีพทุกคนจะต้องมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเพื่อทำรงศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่สำคัญนะคะสร้างความสำเร็จความมั่นคงและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นนะคะคุณธรรมความดีนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะคะและก็เป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นประพฤติออกมานะคะจะต้องประพฤติให้อยู่ในคุณธรรมเสมอนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องธุรกิจก้าวไกลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าใบความรู้และใบงานเรื่องธุรกิจก้าวไกลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที
2: ่
0: และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ือจากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมจำได้ไหมลูกปลายทางจำได้ไหมครับปลายทางก็จำได้แล้วต้นทางล่ะลูกเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรหน่วยการเรียนรู้นิทานทองอินตอนแต่ชั่วโมงนี้เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทานทองอินแล้วเนื่องจากว่าเราจับใจ

0: ความสำคัญเราตอบคำถามเราสรุปคุณค่าแล้วก็ข้อคิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงของหลักภาษาไทยซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้นทางและปลายทางมาติดตามชมกันเลยนะครับอันดับแรกนักเรียนครับต้นทางและปลายทางดูที่หน้าจอพร้อมกันลูกคุณครูขึ้นข้อความว่าพิจารณาประโยคต่อไปนี้แสดงว่าคุณครูก็จะมีประโยคมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้พิจารณาพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านประโยคพร้อมกันลูก
1: เขานอนใต้ต้นไม
0: ้เขานอนใต้ต้นไม้นี่ถ้าแบ่งเป็นคำจะได้แบบนี้นะครับนักเรียนเคยเรียนเรื่องคำนามมาแล้วใช่ไหมลูกคำกริยาก็เรียนมาแล้วคำวิเศษเรียนยังเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาพร้อมกันคำแรกเนี่ยคำว่าเขาเป็นคำอะไรเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยถ้าหน้าที่เนี่ยเป็นประธานในประโยคแต่ถ้าพูดถึงชนิดของคำคำว่าเขาเรากล่าวถึงใช่ไหมครับเรากล่าวถึงเป็นบุรุษสรรพนามที่เท่าไหร่บุรุษสรรพนามสามเพราะฉะนั้นคำว่าเขาเนี่ยจึงเป็นคำสรรพนามจำได้ไหมจำได้นะครับต่อมาคำว่านอนนอนนอนเราแสดงท่าทางได้ไหมได้แสดงกิริยาอาการได้แสดงว่าคำว่านอนเนี่ยเป็นคำเป็นคำกริยาถูกต้องต่อมาข้ามไปที่คำว่าต้นไม้ต้นไม้กอหญ้าดอกไม้เป็นคำอะไรทันชนกทันชนกตอบเลยครับลูกได้ยินแว่วๆว่าทันชนกเนี่ยน่าจะตอบถูกปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้ต้นทางกำลังคิดกันอยู
2: ่คำนามค่ะ
0: ต้นไม้เป็นคำนามเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าใช้เรียกชื่อค่ะ
0: เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่พืชต้นไม้เป็นอะไร
2: พืชค
0: ่
2: ะ
0: เป็นพืชเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เป็นคำนามถูกต้องปรบมือให้กับทันชนกครับนักเรียนปลายทางตอบเหมือนทันชนกไหมลูกตอบเหมือนกันนะครับต่อมาเราข้ามไปหนึ่งคำใช่ไหมคำว่าอะไรครับคำว่าใต้แล้วคำว่าใต้เนี่ยเป็นคำอะไรเราวิเคราะห์คำว่าเขาได้เราวิเคราะห์คำว่านอนได้เราวิเคราะห์คำว่าต้นไม้ได้แล้วคำว่าใต้ล่ะลูกเป็นคำอะไรบอกได้ไหมมีตัวเลือกให้บางคนยังตัดสินใจไม่ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้วิเคราะห์มีตัวเลือกให้คำแรกเป็นคำบุพบทคำที่สองเป็นคำเชื่อมระหว่างสองคำนี้ใครตอบได้บ้างลูกมิฉะนั้นครูจะสุ่มเลขที่ปลายทางก็เตรียมตัวนะขอสุ่มเป็นเลขที่เป็นเลขที่เลขที่27ภัทริกานั่นเองครับผมปลายทางเลขที่27ตอบคำถามได้เลยนะครับ
2: เป็นคำเชื่อมค่ะ
0: เป็นคำเชื่อมเหรอครับเพราะว่าอะไรลูก
2: เป็นคำบุพบทค่ะ
0: เปลี่ยนใจแล้วเป็นคำบุพบทใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าใต้เนี่ยบอกอะไรเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้มันน่าจะบอกอะไรครับ
2: บอกตำแหน่งค
0: ่
2: ะ
0: บอกตำแหน่งสรุปภัทริกาตอบว่าคำว่าใต้เนี่ยเป็นคำบุพบทเพราะ
2: เป็นคำบอกตำแหน่งค
0: ่
2: ะ
0: เป็นการบอกตำแหน่งเป็นคำบอกตำแหน่งนั่นเองดูซิถูกไหมครับถูกต้องประมือให้ภัทริกาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอธิบายขยายความก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับคำอธิบายขยายความคืออ่านพร้อมกันลูกปลายทางอ่านด้วยนะ
1: เขา

0: ข้าใจหรือยังครับลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าคำว่าใต้เนี่ยมันบอกตำแหน่งว่านอนอยู่บริเวณไหนใต้ต้นไม้นะครับเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้คำว่าใต้จึงเป็นคำบุพบทที่มีลักษณะในเรื่องของการบอกตำแหน่งเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับหลักภาษาไทยที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนก็คือเรื่องคำบุพบทอ่ะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันอันดับแรกเลยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้ต่อจากนั้นต้องสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้ว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายเมื่อเรียนแล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของสิ่งที่เรียนนั่นก็คือบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำบุพบทนั่นเองก่อนอื่นเลยคำถามชวนคิดปลายทางอ่านคำถามด้วยนะครับคำถามคือนักเรียนบอกได้หรือไม่คำบุพบทมีลักษณะอย่างไรบอกได้ไหมลูกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญเนี่ยการที่จะเรียนเรื่องคำบุพบทได้นั้นเราต้องเข้าใจความหมายของคำบุพบทด้วยทุกคนค้นคว้าเลยครับนะปลายทางก็ค้นคว้าเช่นกันนะครับลูกเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามคำบุพบทคืออะไรตอนนี้ต้นทางและปลายทางนะครับก็ช่วยกันค้นคว้าหาความหมายของคำบุพบทแล้วนักเรียนจะต้องสรุปให้ได้ได้หรือยังครับได้แล้วนะขอสุ่มถามเลขคู่มี2กลุ่มกลุ่ม2กับกลุ่ม4ใครเป็นเลขคู่ยกมือขึ้นแล้วอยู่3คนนะครับเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบกันรัตนาเป่ายิงฉุบกับกีรติการก่อนลูกใครชนะรัตนารอดตัวกีรติการกับชยานินเป่ายิงฉุบกันครับใครแพ้ได้ตอบนะกีรติการแพ้2รอบไม่เป็นไรลูกนะครับเดี๋ยวให้กีรติการลองสรุปความหมายของคำบุพบทตามความเข้าใจของเรานะครับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันลูก
1: คำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้านามวลีและประกอบเข้าเป็นบุพบทวลีคำบุพบทมักมีความหมายเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่ความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายความเป็นเจ้าของค
0: ่ะพอได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกดังนั้นแล้วคำบุพบทเนี่ยก็จะเป็นคำที่มักปรากฏอยู่หน้านามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามนั่นเองวลีคือกลุ่มคำนามก็คือคำนามนามวลีก็คือกลุ่มคำนามนั่นแหละครับและประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยนี่คือความหมายแบบกระชับสั้นๆนะครับอ่ะเรามาดูความหมายแบบเต็มจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตเลยนะครับว่าคำบุพบทเนี่ยคือคำที่ปรากฏอยู่หน้านามวลีนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยแล้วก็จำไว้ให้แม่นยำเลยนะครับมันจะต้องอยู่หน้านามวลีเท่านั้นและเมื่อประกอบกันแล้วก็จะเป็นบุพบทวลีซึ่งมักมีความหมายเพื่ออะไรบ้าง1บอกตำแหน่งนี่ขีดเส้นใต้แล้วก็จำไว้นะครับบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็บอกความมุ่งหมายความมุ่งหมายก็คือจุดมุ่งหมายนั่นแหละครับอันเดียวกันนะลูกและสุดท้ายบอกความเป็นเจ้าของว่าของสิ่งนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นของใครนะครับเพราะฉะนั้นจำไม่ยากเกี่ยวกับคำบุพบทนะครับลูกต่อไปนะครับลูกเรามาดูในส่วนของการเน้นเห็นไหมที่ครูโอขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เป็นแถบสีเขียวเนี่ยให้นักเรียนได้เน้นแล้วก็จำว่าคำบุพบทเนี่ยบอกตำแหน่งหน้าที่ความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายนั่นเองและสุดท้ายบอกความเป็นเจ้าของนะครับเรามาดูคำบุพบทที่บอก ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่3คำนี้ใช้ด้วยกันได้นะตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ดูตัวอย่างประโยคแรก1โรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนโรงเรียนตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงนักเรียนคิดว่าคำบุพบทคือคำใดเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนมาวงกลมคำบุพบทพร้อมกันปลายทางก็สามารถออกมายืนชี้ที่หน้าจอหรือจะเขียนใส่กระดาษให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องก็ได้นะครับกลุ่มที่1ใครเอ่ยนนทพัฒน์มาเลยลูกนนทพัฒน์วงกลมคำที่หนูคิดว่าเป็นคำบุพบทครับนนทพัฒน์วงกลมคำ

ชื่อไหมลูกเชื่อนะครับดูสิถูกไหมกลุ่มที่3คำว่าสำหรับถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ครับต่อไปกลุ่มที่4มาเลยลูกตัวแทนกลุ่มที่5ก็หาตัวแทนไว้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการวิเคราะห์นะครับได้คิดวิเคราะห์ว่าคำบุพบทที่ปรากฏอยู่ในประโยคเนี่ยคือคำใดนะต่อมาบุพบทที่บอกความเป็นเจ้าของข้อที่1การรถไฟแห่งประเทศไทยคำว่าอะไรลูกคำว่าแห่งนะครับเอาให้เสร็จทีเดียวนะต่อไปข้อที่2สุนัขของเธอหายไปจากบ้านมีพรายกระซิบดังมากของเพราะฉะนั้นเรามาดูพร้อมกันนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันด้วยนะลูกคำว่าแห่งและคำว่าของถูกต้องนักเรียนครับเดี๋ยวครูโอเพิ่มข้อสังเกตดังนี้คำว่าแห่งเนี่ยนักเรียนฟังดูเหมือนจะไม่ใช่การเป็นเจ้าของใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับคำว่าของที่มีความหมายโดยตรงนักเรียนครับในเรื่องของประเทศไทยนะครับเรามองภาพรวมของประเทศการประปาการรถไฟกระทรวงพลังงานหรือกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมครับเขาจะใช้คำว่าแห่งเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไปด้วยนะครับถูกทั้ง2ข้อเลยทำไมครับปรบมือให้เพื่อนเก่งมากต่อไปกลุ่มที่5ลูกใครเอ่ยปิยวัฒน์มาบอกผู้ที่ทำกริยาร่วมกันยากขึ้นมานิดหน่อยนิดเดียวประโยคแรกเขาวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนๆฟังเพื่อนคำว่ากลับต่อไปประโยคที่2พวกเรามารวมพลังต่อสู้กับศัตรูนอกจากกลุ่ม5ช่วยแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นก็ยังช่วยด้วยนะครับเบาๆลูกใช่ไหมนะครับสรุปเชื่อเพื่อนนะดูข้อที่1ถูกไหมคำว่ากลับถูกต้องข้อที่2ตัวเราบอกว่ารวมใช่ไหมปิยวัฒน์ก็ยังยืนยันว่าเป็นรวมอาจจะใช่ก็ได้แต่เพื่อนๆบอกว่าเป็นกลับใช่ไหมครับดูซิใช่ไหมบอกผู้ทำกริยาร่วมกันนะเราทำอะไรร่วมกันร่วมกันไม่ใช่รวมกันนะครับคือคำว่ากลับนะถูกต้องทั้งสองเข้าที่ครับเพราะฉะนั้นข้อต่อมาเดี๋ยวพิจารณาร่วมกันนะครับลูกต่อมาครับบอกผู้รับผลประโยชน์1ครูปราณีให้ของขวัญแก่นักเรียนคำว่าอะไรคำว่าแก่จริงไหมถูกต้องต่อมาข้อที่2นักเรียนถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์คำว่าแด่นักเรียนครับครูโอมีข้อเสนอเนื่องจากว่าข้อสอบโอเน็ตเนี่ยออกค่อนข้างบ่อยนะครับเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แน่นอนว่านักเรียนต้องได้สอบโอเน็ตนะครับเกี่ยวกับหลักภาษาไทยคำว่าแก่กับคำว่าแด่เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรลองวิเคราะห์ดูสิครับวิเคราะห์จากตัวภาษาตัวประโยคเลยลูกเจอแน่ข้อสอบโอเน็ตทั้งต้นทางและปลายทางเราช่วยกันวิเคราะห์ครูปราณีกับนักเรียนเนี่ยวัยวุฒิเดียวกันไหมไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกันครูปราณีถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่านักเรียนเป็นผู้ที่อาวุโสอยู่สูงกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่มาประโยคที่2นักเรียนกับพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยสถานะจะสูงกว่านักเรียนใช่ไหมครับเราต้องเคารพนับถือท่านเราใช้คำว่าแด่ลองวิเคราะห์สิใครวิเคราะห์ได้บ้างลูกแก่กับแด่เนี่ยออกบ่อยมากเป็นการใช้ให้ถูกต้องใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างครับละนาช่วยหน่อยไม่มีใครตอบเลย

0: นะครับเดี๋ยวรัตนาช่วยเพื่อนลองสรุปวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: นักเรียนจะมีฐานะที่ต่ำกว่าพระสงฆ์จึงต้องใช้คำว่าแด่ค่ะ
0: ครับผมแล้วคำว่าแก่ล่ะครับ
1: เพราะว่าครูมีฐานะที่สูงกว่านักเรียนค่ะ
0: ก็ได้เราเนี่ยตัวเรานะเราเป็นเด็กป.6 เรามอบของให้กับผู้ใหญ่เราต้องใช้คำว่าแด่แต่ถ้าผู้ใหญ่มอบของให้เราผู้ใหญ่จะใช้คำว่าแก่เก่งมากปรบมือให้ลัลลนาต่อมาครับบุพบทบอกเวลาบอกเวลาประโยคแรกเขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันก่อนนะครับต่อมาประโยคที่2แม่มาหลับเอาตอน 3:00 แม่ทำงานดึกมากมาหลับเอาตอน 3:00 อ่ะนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์คำบุพบทลูกประโยคแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรบอกเวลานะเราดูที่คำว่าเมื่อต่อไปประโยคที่2คำว่าเมื่อกับคำว่าตอนถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองเก่งมากต่อมาครับบอกเครื่องมือที่ใช้ทำบอกสิ่งที่ใช้ทำนะครับประโยคแรกเขาจับปลาด้วยมือเปล่าจับปลาด้วยมือเปล่าจับด้วยอะไรจับด้วยมือจับด้วยสวิงจับด้วยแหแบบนี้นะครับต่อมาประโยคที่2กระเป๋าใบนี้ทำด้วยผักตบชวาอาจจะทำด้วยหนังจระเข้ทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยผักตบชวานะครับเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่ามั่นใจนะครับมั่นใจก็ถูกต้องทั้งสองคำปรบมือให้ตนเองเก่งมากต่อมายากขึ้นมาแล้วเป็นการเปรียบเทียบบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบประโยคแรกอย่ารักเหายิ่งกว่าผมถ้าเรามีเหาเราต้องทำไมกำจัดเหาอย่าไปรักมันอย่าเอาเก็บไว้ต่อมาประโยคที่2ห้ามกินกับมากกว่าข้าวในที่นี้ก็คือกับข้าวนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับลูกปลายทางก็วิเคราะห์ด้วยนะครับพร้อมๆกับต้นทางเลยขอตัวแทนตอบดีกว่าใครเอ่ยธัญวัฒน์ได้ไหมธัญวัฒน์ตบตาครูโอคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับ
2: คำว่ากว่าครับ
0: ทั้งสองประโยคเลยไหมลูก
2: ครับ
0: ทั้งสองประโยคอ่ะดูคำตอบพร้อมกันถูกต้องทั้งสองประโยคปรบมือให้ธัญวัฒน์เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเจอประโยคแบบนี้ในข้อสอบโอเน็ตง่ายไหมง่ายปลายทางเข้าใจไหมครับปลายทางก็เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามให้ทันเพราะว่าหลักภาษาค่อนข้างยากนะครับและสุดท้ายนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับชนิดแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับถึงขั้นที่จะต้องทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่9ทบทวนคำบุพบทโดยบอกความหมายของคำบุพบทตามความสัมพันธ์ระหว่างคำที่กำหนดให้สำหรับปลายทางนะครับก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับให้ความอนุเคราะห์แจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมดกี่ข้อลูกนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับว่าใบงานของตนเองถูกต้องไหมชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องคำบุพบทมีทั้งหมด5ข้อในตารางก็จะมีประโยคที่กำหนดมาให้พร้อมคำบุพบทนะครับแล้วก็ให้นักเรียนค้นหาคำบุพบทเมื่อค้นหาแล้วต้องวิเคราะห์นะเน้นเลยว่าต้องวิเคราะห์ชนิดของคำบุพบทให้ถูกต้องต้นทางพร้อมยังพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับทุกคนนั่งหลังตรงปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับข้อแรกตู้บริจาคของวัดถูกโจรปล้นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี่เองคำบุพบทคือคำว่าเมื่อถูกต้องไหมตรวจสอบไปด้วยนะครับความหมายก็คือเป็นคำบุพบทที่บอกเวลานะปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับครูโอเลยนะครับใช้ปากกาแดงในการตรวจถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนต่อไปข้อที่2คุณพ่อของฉันแวะซื้อทุเรียนหมอนทองชอบไหมชอบหลายคนชอบนะครับทุเรียนหมอนทองอยู่ตรงไหนข้างถนนไปฝากคุณแม่แสดงว่าบอกอะไรครับบอกตำแหน่งก็คือคำว่าข้างคำว่าข้างเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองต่อไปข้อที่3เขามาหลับเอาตอนตี3เพราะเหนื่อยคำบุพบทคือคำว่าตอนมีไหมตอนนะครับบอกเวลานักเรียนอาจจะเจอคำอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรต่อมาข้อที่4คุณป้าแกมีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะคำพูดของลูกหลานคำบุพบทคือคำว่าของนะครับบอกความหมายคือบอกความเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของคำพูดก็คือลูกหลานไงลูกคำพูดของลูกหลานนะไม่ยากต่อมาครับนายหลวงพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงประชาชนชาวไทยนายหลวงเป็นพระมหากษัตริย์มีสถานะสูงกว่าประชาชนครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าแก่นะครับแต่ถ้าเราจะถวายสิ่งของให้กับพระสงฆ์หรือให้กับผู้ที่อยู่สูงกว่าเราต้องใช้คำว่าแด่ใช้ให้ถูกนะเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่าแก่บอกความหมายว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์นั่นเองถูกต้องนะครับต่อไปเราจะเล่นเกมพร้อมกันซึ่งครูโอเนี่ยจะพูดประโยคที่มีคำบุพบทมาให้แล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยแข่งการเขียนนะแล้ววิ่งมาถามหน้าห้องเรียนใครมาก่อนและถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งคนแรกก็รับคะแนนไปเลยนะครับพร้อมยังเดี๋ยวค้างไว้ที่คำถามสรุปบทเรียนนะครับแต่ยังไม่ได้สรุปเรียนครับพร้อมยังครับครูขอยืมแบบฝึกหัดหน่อยครับลูกแต่ละกลุ่มเขียนแค่ใบเดียวนะเขียนแค่ใบเดียวก่อนช่วยกันประโยคแรกนะครับประโยคแรกน้องสาวตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองน้องสาวตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเอามาเลยครับใครเสร็จแล้วมาเลยวิ่งมาก่อนเลยกลุ่มที่2มาก่อนคนแรกกลุ่มที่5ลำดับ2กลุ่มที่4นนทพัฒน์ฝั่งนี้ครับหนูมาที่หลังมาสิครับกลุ่ม3มาไม่เอ่ยไม่เป็นไรปลายทางมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวครูโอถามคนแรกกิรติการกลุ่มที่2บอกว่าเพื่อกลุ่มที่5บอกว่าเป็นคำว่าเพื่อกลุ่มที่4 1และ3ก็คำว่าเพื่อนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับลูกถูกไหมคำว่าเพื่อก็ถูกต้องสิครับรับไปกลุ่มละ1คะแนนแต่กลุ่มที่2มาก่อนให้2คะแนนเลยเข้าที่ครับเข้าที่เปลี่ยนคนเขียนได้นะเห็นไหมกลุ่มที่2เนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งนะครับต่อไปฟังให้ดีปลายทางฟังให้ดีนะครับเขาเดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันก่อนนักเรียนครับหนูมาก่อนหนูก็ต้องไปอยู่ก่อนสิครับลูกทุกคนคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่2 อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มที่2อยู่ใกล้หรือเปล่าไม่เป็นไรกลุ่มที่2คำว่าเมื่อกลุ่มที่3คำว่าเมื่อเขียนตัวใหญ่ๆได้ไหมครับลูกกลุ่มที่3ก็กลุ่มที่1คำว่าเมื่อกลุ่มที่5คำว่าเมื่อและกลุ่มที่4ก็คำว่าเมื่อถูกต้องไหมคำว่าเมื่อถูกต้องนะครับเป็นคำบุพบทบอกอะไรบอกเวลาอากลุ่มที่2ก็ได้2คะแนนเพราะว่ามาก่อนเพื่อนอ่ะเข้าที่ครับต่อไปนี้ยากขึ้นต่อไปนี้ยากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วจะได้สรุปบทเรียนนะครับแมวของคุณหายไปไหนเราตัวใหญ่ลูกเราตัวใหญ่แต่ช่องมันแคบเราก็เลยมาไม่ทันแต่ละละนาตัวเล็กมากเลยนะลูกละละนาน่าจะมาก่อนไม่เป็นไรอ่ะทุกกลุ่มตอบคำว่าของซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มกลุ่มที่1ได้2คะแนนนะครับสรุปคะแนนกลุ่มที่2ก็ได้เยอะสุดใช่ไหมได้ไป5คะแนนกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ได้4และกลุ่มอื่นๆได้3คะแนนนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่1ครับนักเรียนครับในการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยตามจุดประสงค์เลยนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทให้ได้ซึ่งวันนี้ครูประเมินแล้วว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้นะครับและสุดท้ายเมื่อสักครู่จากการเล่นเกมวัดแวววัดความสามารถวัดปฏิภาณไหวพริบในการฟังประโยคคำบุพบทแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำบุพบทนักเรียนทุกกลุ่มก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนด้วยคำถามดังนี้นะครับการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกช่วยกันคิดเลยครับทุกกลุ่มช่วยกันคิดเลยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับหมดเวลาขอถามกลุ่มที่1ครับถามกลุ่มที่1ลูก
1: ทำให้นำคำบุพบทไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: เอาไปใช้อย่างไรบ้างล่ะครับ
1: นำไปวิเคราะห์ประโยคค่ะ
0: ในชีวิตประจำวันเราต้องวิเคราะห์ประโยคไหมเราต้องสื่อสารโดยใช้คำบุพบทให้ถูกต้องเช่นปากกาของฉันเราจะใช้คำว่าปากกาแห่งฉันได้ไหมไม่ได้ปากกาเพราะฉันได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะใช้ได้ถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1จริงๆแล้วการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้คำบุพบทได้ถูกต้องตามความหมายของประโยคนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำเชื่อมและสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมมีอะไรบ้างลูกใบความรู้ใบงานเรื่องทบทวนคำเชื่อมแล้วก็บัตรคำเชื่อมนะครับถ้ามีสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องคำบุพบทครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยนำข้อสังเกตนำความรู้เกี่ยวกับคำบุพบทไปปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องการสอบโอเน็ตมีแน่ๆและเจอแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อยประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์

ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ1ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ2ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวง

ดท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกอไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างค่ะกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอื้อมระอากันสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแซงคิวค่ะพี่ปอน
0: ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดีเป็นถึงพระเอกนางเอกแต่พอเจอคิวเข้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นโจรกระจอกเลยนะคะ
0: แค่เข้าคิวตามปกติเนี่ยมันยากเย็นอะไรเขามาก่อนเรามาทีหลังทำไมเราถึงรอไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวเอกในละครคลิปสั้นของเราเนี่ยแซงคิวแบบไม่แคร์ซื่อ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
1: จะต่อคิวกี่โมงคะ

0: ได้ตลอดเลยอ่ะ
1: ขอทำให้อายิ้มได้ตลอดชีวิตได้ไหมล่ะจ๊ะ
2: อายฝังหวาน
1: ไปทำเลย
0: แต่ว่าไอหิวแล้วว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: ได้สิจ๊ะไปสิ
2: เขาอยากกินร้านนี้อ่ะแต่ว่าแถวยาวมากเลยอ่ะอดกินแน่เลย
3: ไม่ต้องห่วงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
1: รับรองได้กินทุกร้านแน่นอนมานี่เลยเบบี
4: ้คิวที่หนึ่งเชิญค่ะ
1: คุณพี่ครับคุณพี่สุดสวยนั่นแหละ
3: โอ้โหตายแล้วคุณพี่จำผมได้ไหมครับเนี่ยที่เราเจอกันที่งานทอดกฐินวัดป่าบางยางอะครับ
5: ฉันนับถือศาสนาคริสต์
3: อ๋อจำได้แล้วร้านกุ้งเผา
5: แพ้อาหารทะเล
3: จำได้แล้วผมเนี่ยสับสนเองผมจำผิดนี่เมื่อกี้ผมเดินมาตั้งแต่300เมตรเนี่ยผมมองไกลๆนึกว่าอัมพัชราภามายืนรอคิวนะครับเนี่ย โอ้โหเบลล่าร้านนี้ โอ้โหคุณพี่นี่แหม
5: เธอที่ตาถึง
1: ใช่ใช่ไหมล่ะครับ
4: ตาที่สองเชิญค่ะ
5: ที่สองเหรออ
3: าจจะเดี๋ยวคุณพี่เฮ้ยเพชรร้านไดมอนด์วังหิน
5: เฮ้ยเธอเก่งมากเลยรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี
3: ่พี่นี่ตาถึงมากคนก็สวยเพชรก็สวยนี่นะคุณพี่เกินเร็วกว่านี้หน่อยเนี่ยนางสาวไทยคนแรกไม่เกินฝันครับคุณพี่แห
1: งไปรีบไปรีบไปรีบไปกัน
5: โอ้โหคุยเชื่อไหมหนูจะได้เข้ากี่โมงคะเนี่ยแถวยาวมากเลยอ่ะเขาปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงดี
1: โอ้โหไม่เป็นไรนะที่รักคบกับบิ๊กอะรับรองได้แซงคิวแบบ VIP
0: ไงอ่ะที่รักใช้วิธีนี้มันจะดีหรอ
1: ดีสิที่รักตรงวิธีนี้แหละเราถึงจะได้แซงคิวได
0: ้โอ้คนนี้กันนานเกิน
3: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยแฟนผมด้วยครับช่วย
0: ตายแล้วตายแล้ว
3: ใจเย็นไหวไหมที่รักไหวไหม
0: จะคลอดลูกเหรอคะ
3: จะ
0: ครับตายแล้ว
3: ตอนนี้ดีไม่ดีลูกจะไหลออกมาพร้อมครับ
0: โอ้
1: จริงๆด้วยชื่อจินตลา
0: โหนี่อยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เชียวเหรอฮะ
6: ใช
0: ่ต้องสำนึกอักเสบหรือไงเห็นแก่ตัวไอ้พวกไม่มีวินัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านเขาพี่แขกรู้ไหมคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแก
1: พี่บิ๊กเนี่ยคงทำจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วล่ะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจสุด
4: ๆใช่แล้วค่ะสุดท้ายไอซ์ตัดสินใจเลิกกับคนแบบนี้ซีว่ามันยังน้อยไปนะคะจริงๆเนี่ยต้องจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไปเลยเพราะว่าวินัยในตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะไปดูแลครอบครัวให้ดีได้ยังไงคะ
1: แต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสิครับเขาจะคิดกันยังไงเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
4: ไปกันเลยค่ะ
7: คนชอบแซงคิวเลวครับถ้าคุณรีบแล้วไปแซงคิวคนอื่นเขาไม่รีบหรอกครับถ้าจะให้พูดว่าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของคนอื่นผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคนแบบนี้ครับ
8: ผมว่าถ้าสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆขอกันดีๆก็น่าจะมีคนเห็นใจครับแต่ถ้าเราต้องแซงคิวเพื่อตัวของเราเองแล้วทำให้คนอื่นเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ไม่โอเคครับ
9: แซงคิวยังไม่ต้องทำหรอกค่ะแค่คิดก็ไม่ควรมีอยู่ในสมองเลยเพราะเอาจริงๆในสามัญสำนึกของทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดถ้ายังมีที่ยืนในสังคมเลิกเถอะค่ะนิสัยแบบนี้เพราะจะมีแต่คนลุมสาปแช่งคุณ
1: ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรังเกียจการแซงคิวเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดที่เราออกมาจากบ้านก็เจอแต่คนแซงคิวตลอดทั้งวัน
4: ใช่แล้วค่ะประเทศของเราเนี่ยเจริญหรือยังก็ดูจากการแซงคิวเนี่ยแหละค่ะ
6: พี่ปอนพี่จีจี้ครับแล้วถ้ามีคนแซงคิวต่อหน้าต่อตาทำยังไงดีครับ
1: ถามได้ดีมากครับจริงๆเนี่ยพี่ว่าเราควรตอบเขาอย่างสุภาพก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
4: ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
5: แล้วถ้าเขาไม่ฟังก็แก้ไขไม่ได้สิคะ
4: จีว่าแก้ได้นะคะเราควรเริ่มต้นที่ตัวเราและไม่ส่งเสริมให้คนอื่นทีนี้เนี่ยสังคมของเราต้องน่าอยู่แน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับผมลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยขาดวินัยแล้วทุกคนต่างแย่งกันเอาเปรียบต่อไปการบอกชาวต่างชาติว่าเราเป็นคนไทยคงเป็นเรื่องที่น่าอายครับ
4: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวินัยเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านค่ะ
1: ถ้าบ้านของเราน่าอยู่สังคมของเราก็จะน่าอยู่ครับ
4: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรื่องดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ก่อนได้ไหมอ่ะ
1: อยู่แบบพอเพียง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การละเมิดได้ค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดี
1: ครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ

0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไงคะ
1: แตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์คือแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
0: อ่าน
1: ะครับหรือไปกระทำอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบ
1: บ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปจากหลังผมเดี๋ยวน
3: ี้อุ้ยอุ้ย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัติคะ
1: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะครับเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
0: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
1: ครับ
0: ค่ะจะดูยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
1: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมน
0: ั่
1: นดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
0: เพศเดียวกัน
1: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

0: แบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คื ตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
1: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
0: ทวารหนัก
1: อ
0: ย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
1: อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
0: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
1: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
0: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
1: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
0: ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
1: ็
0: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่าแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคุณโดยเจตนาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับ
1: ก็หนัก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โทษหนักมากกว่า
1: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะ
0: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัตน์คะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู่
1: จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัติช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เมื่อเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มขืน
0: รีบเลย
1: รีบ
0: ล้าง
1: ไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อน นะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งความได้
1: ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได
0: ้
1: นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนน่ะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าว่าแต่ที่แกพูดมานั้นเห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
3: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างนี้ค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
0: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
1: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ไม่แจ้ง
0: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
1: คืออ
0: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
1: ค่ะ
0: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอมถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
0: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับ เพราะว่าเด็กคือ

0: กฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอ่ะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
1: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
0: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ยก็รักชอบกันนะครับก็มีเขาเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนนึงนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
1: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
0: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
1: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
0: ึ
1: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงนิดนึงใช่ไหมคะ
0: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติว่าลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับ
1: แล้วพี่วิรัตน์นี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างการคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
0: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์ครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ่รักเหมือนลูกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
1: ค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องด้วยอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13-14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5-60ไปแล้วเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
3: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
4: เราเสียตัวให้กับแฟนเราแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
3: เขาไม่รับผิดชอบเธอเหรอ
4: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะ
3: เธอคบผู้ชายเดียว2คนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
4: ไม่ใช่อ
3: ะไรคือไม่ใช่
4: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอะ
3: แล้วน้ำปอดเธอไม่มาทั้ง2คนคืออะไร
4: ก็ที่ไม่มาทั้ง2อะก็ทั้งแมนทั้งมันอะไม่มาเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
0: ครับ
1: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่า

0: ไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องหนึ่งนะครับเอาเราก็ในกรณีที่
1: จดทะเบ
0: ีย
1: น
0: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้
1: เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
0: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได้
1: ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
1: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายที่ขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
1: ก็คือเขาต้องดูแลเราต้อง
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีอะไรพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือป้องกันตัวเองด้วย
0: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นสินสมรส
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายค่ะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู้
1: สมมติว่ารู้
0: ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: เพิ่งมารู
0: ้
1: ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างน
0: ี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องก็ถือว่ารู้ละ คราวนี้รู้แล้วก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัตมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันนึงจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
2: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
2: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงมั้ยครับ
2: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
2: ะ
0: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
2: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าเอออย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะก็ที่ผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
2: ะ
0: เวลาที่ว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไหมหรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
2: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
2: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
2: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
2: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
2: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
2: หนูค้าขายค่ะ
0: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
2: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
2: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเดือนๆคร่าวๆไหมครับ
2: ก็12,000
0: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
2: ก็มันคำนวณไม่ได
0: ้เอาคร่าวๆก็ได
2: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
2: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000
0: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
2: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
2: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
2: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
2: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
0: ผู้หญิงนู้นร้ายเหลือเกินนะฮะ เอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
2: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นมากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายใครฉงนครับ
3: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาท แฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัติในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันมีคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกัน นะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับ ถ้าคู่สมรสของคุณ มีฐานะดี รีบจดครับ
4: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
5: ดูที่ฐานะก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
4: ่
5: ผมแนะนำว่าให้ดูๆกันไปก่อน
4: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
5: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
4: ค่ะ
5: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
4: มีบ้านมีรถอะไร
5: ก่อนหน้านั้น
4: ไม่เกี่ยวข้อง
5: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
4: แต่งงานได้ไหม
5: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องสายเกิดตกลงโปรงใจครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
4: เศรษฐีน้ำมัน
5: เงินพันล้านน้องสายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องสายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
4: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
5: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องสายจดทะเบียนสมรส
4: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
5: ิ
4: จการของเขา
5: คนละครึ่งคือน้องสายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ขึ้น
4: เ
5: งินตลอด
4: เพนเล็บ
5: ได้นะครับ
4: สบาย
5: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
4: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
5: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
4: เราได้ใช่ไหมคะ
5: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
4: สบายเลย
5: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
4: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
5: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อย
4: ค่ะ
5: นะครับถ้าไม่มีคือยากจนในอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
4: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
5: ก็ได
4: ้เราก็ได้
5: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องสายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
4: ะ
5: ไปเปิดร้านทำเสื
4: ้
5: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
4: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังคนละครึ่ง
5: คนละครึ่ง
4: ค่ะ
5: กรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
4: จดทะเบียนสมรสค่ะ
5: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องสายนอนอยู่บ้านสามีทำงานไปอย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
4: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
5: ใช่เห็นหน้าต่างกันนะ
4: ค่ะ
5: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงาน
4: แต่ในทางปฏิบัติสายก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
5: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
4: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
5: แบ่งครึ่ง
4: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
5: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยช
4: มีประโยชน์เลย
5: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
4: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
5: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
4: ้
5: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
4: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค่ะ
5: ครับ
4: ถูกลอตเตอรี
5: ่
4: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
5: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าขับทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเอาเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
4: เงินร่วมกัน
5: เงินร่วมกันและเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
4: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
5: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
4: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
5: มันต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้อง

0: ระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
1: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
0: ค่ะ
1: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
0: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
1: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลง
0: ค่ะ
1: บุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
0: อ
1: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิจะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
0: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
1: ต้องไปจดที่อำเภอ
0: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
1: และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได
0: ้
1: นะ
0: ครับต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
1: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม
0: ่
1: มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครมากมายกับกันเท่าไหร่
0: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
1: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเร
0: ีย
1: กว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างครับ
0: มาก
1: มากมหาศาลเลย
0: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
1: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันที่หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
0: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
1: ใช่ไหมคะแต่ทางที่ดีเนี่ยมันจะก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันอีก
1: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
0: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
1: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: เล่าเรื่องมาได้เลยครับนุ่นเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
2: กี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีก็ไม่นานนัก
3: ใช่
2: แฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: ็นผู้หญิง
1: แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
0: อายุ16
1: แฟนอายุ
0: 20คร
1: ับ อ๋อแฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
0: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่
1: เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
0: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
1: ตีพ่อแม่เรา
0: ตีเรา
1: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
0: ใช่ทะเลาะกัน
1: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
0: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
1: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
0: เขาเห็น
1: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
0: ใช่
1: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
1: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
0: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างนี
1: ้ก็คือหวง
0: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขาไม่เห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
1: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
0: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
1: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
0: ไม
1: ่แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ไม่ได้ว่าเปิดประตู
0: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
1: ้แล้วแฟนว่าไง
0: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
1: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
1: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
0: เจ็บตัวจริงจัง
1: เจ็บตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
0: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
1: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู
0: ้ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีอะไรร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
1: ้
0: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
1: ทั้งหมดเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
0: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
1: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
0: ใช่
1: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
0: ้การทำงาน
1: ทำอะไรฮะ
0: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
1: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: ประมาณนั้น
1: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
0: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที่
1: อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
0: ใช
1: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
0: ใช่
1: แล้วยังไงต่อฮะ
0: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเข้า
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉย
0: ๆปรึกษาทนายค่ะ
1: จะปรึกษาว่า
0: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริง
1: ๆ
0: รายได้ที่เข้าไปทางเขานี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
1: ือ
0: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
1: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
0: ้
1: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
0: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
1: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
0: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
1: จดทะเบียนสมรส
0: ใช
1: ่อ๋อนี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
0: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
1: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
0: ก็สามารถจดได้ไห
1: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
0: สามารถจดได้หรือยัง
1: ทำไมถึงอยากจด
0: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
1: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
0: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคนสองคน
0: ค
1: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมแล้วก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
2: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัติน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
3: เจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือก็ไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
3: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
4: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนนึงเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่คน
3: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
4: ใช่ครับก็คือฝากกันนี่คนหนึ่ง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
3: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
4: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
3: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
4: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
3: ค่ะ
4: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
3: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
4: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
3: ก็คือคงรายได้ดีนะ
4: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
3: ถ้ามองในส่วนการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
4: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
3: ก็คือรักร่วมเพศใครกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
4: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3: ก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
4: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
3: กฎหมายรักร่วมเพศ
4: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
3: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือนกัน
4: ใช่ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายหนึ่งว่าเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่แล้วในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
3: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องมี
4: คือก็เตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่า ยังไม่มีในขณะนี
3: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
4: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
3: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เวลา 8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานเลยกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

กติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: เสียเป็นไงบ้าง
1: งานไม่หนัก
2: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: งานกลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็แหล่งเงินที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
4: ่
5: นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

Gracias.

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเรียนว่าพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องทำงานหนึ่งไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลพี่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดบอกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไรไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ

0: อกจากเนี้ยเหมือนผมเดินมาอยู่
1: ร้านดังอยู่ในร้านดังหัวเราะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในบทอังรวยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สอนคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บัตตมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือคุณ
4: คุณ
2: กับคุณ
4: แล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมาพูดยังไงเขาว่าเออพลตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เอ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำตะบันผมเขาจะเรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
7: ่
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
7: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: อมาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ห้า
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
3: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
10: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
11: อยู่นาตลอดเลย
10: ทำอะไรเบ้างวะ
11: เกี่ยวยายควาย
10: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเบ็ดไหม
11: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
9: เราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคายมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
3: แต่ถ้าคน
9: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
11: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
11: มีมิ้นรอยมันมี
3: โอ้มีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
11: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
3: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
10: ไปไหนมา
3: ไปทำบุญ
0: ่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
4: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ครับ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
12: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
13: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
14: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
15: สวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
14: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
8: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
8: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็ฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
16: ไหนข้าวแบบไหนครับ
17: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
18: ้ยังไม่สุกนะนี
0: ่ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
12: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
19: า
12: ะ
19: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่วันพ่อมาอุดมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำสารไปเรื่อยๆ
12: ปีละครั้ง
19: ปีละครั้ง
12: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
12: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
20: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
21: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
22: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
12: คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
23: หลายอย่าง
24: มันสวยมาเริ่มแล้ว
22: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
12: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
25: สมุทรปราการ
12: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
25: ประมาณ4ทุ่มกว่า
12: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมาถึงปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
25: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำข้าวเลย
22: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
12: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
21: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
12: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
21: นู้นแหละหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
14: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
12: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
14: ใช่ครับ
15: สวัสดีบ้านวัดวันนี้วัดเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
16: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
1: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
5: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
6: เดินมาแป๊บเดียวโอ้มาดีจ้ะแอซอมจะออน
16: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
6: อมจัด
18: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
6: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
23: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
6: หนังวัวค่ะต้ม
23: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
16: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
6: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะก็ตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
25: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
16: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายพาพ่อแม่อยู่ทางโน้นต้องเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
26: จะไปเส้นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเส้น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
16: ก็มาทุกคนรวมกันคนละถาดคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้
27: ใช่
16: บรรพบุรุษ
23: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
28: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวาน

0: มากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อน่าจะดีบรรจุอัฐินะครับ
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลย

0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
1: ้ความคันนิ่งรอนิ่งยากคนมากตลาดคนได้ทั้งสาย
2: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
3: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
4: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
5: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
6: เรื่องลำบากขนาดไหน
7: เรื่องลำบากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำให้พ่อแม่ได้
3: กระบุงถังธรรมจักร
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
8: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
9: เป็นความภูมิใจของบ้านตำโมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
3: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
10: นี่ยังไม่ครบ
11: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
10: ค่ะ
11: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
12: ยังขาดอะไรบ้างคะ
11: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
3: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
12: แล้วก็ต้องใช้
7: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
11: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
12: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
13: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
12: ่
13: ะ
12: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
13: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
12: อ๋อ
11: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
13: เสื้อผ้าอ๋อนี่เสื้อ
3: เป็นกางเกง
13: รองเท้า
11: พวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
14: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
7: า
14: ะ
7: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
4: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
3: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
4: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
8: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
11: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
12: เตรียมไปวัดเหรอคะ
8: ทำให้

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนัดกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
3: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเน
3: า
0: ะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: บงเลย
1: สายศิลป์ถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
2: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
1: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
3: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับเหลือกระบุงใหญ่ๆมารับเด้เถิดเหลือกูกำลังบอสเลยเอาซักตะเกา
1: สายศิลป์ที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
4: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
1: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
5: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
6: อู้แม่สม

0: ไม่ได้เปลี่ยน
1: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยที่ได้บุญ
2: นอนลูกนี้มีความแตกต่าง
0: อย่าไม่ให้เขาตัดคุณค่ะให้หลวงพ่อ
3: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟลิกโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กระลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมาครับ ไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งจ้ะ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชันแบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็พับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: ที่แบบปุ๊บม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับ ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยในจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยจะผ่านอีแก้มีไหม
0: ชมมาโอ้ไปยังไงผ่านวันอายุก็ถูกพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกน
1: ี้หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิล
2: ฮะ
0: นะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าเขามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดอะไรเข้าไปมันจะเป็นลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ล
2: ู
0: กฟักที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไป

0: ก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไรนะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้วตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมจะ
0: ลองสอดทีนะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นแน่น
1: แน่นเป๊ะเลย
0: แล้ว
1: ขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบาดด้านบน
2: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลย3ชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: อันนี้ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการก่งงอได้เพราะว่ามันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช่
2: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการดีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่ากับ
0: หน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาว1เมตร70ก
2: ็มาเราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซน
0: รวมแล้วสี่
2: เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
1: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าลุยแล้วครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบ
0: ร่างการประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็ก
1: ๆใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่ไหมฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: มันเส้น
2: ขีด
1: เล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียเขาดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
0: ด้านคุณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาที่บอกระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่
1: บาง
2: แล้วล็อก

0: ไม่อยู่
1: ใช
2: ่ขัดแค่
3: นิดเดียวนิดเดียวน
0: ิ
3: ดเดียว
2: มุมนิดเดียว
0: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
2: เพื่อที่จะลงบ่า
0: ด้านด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
3: ่ครับ
2: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
3: นี่ไหมฮะนี่คือ
2: ใช่ครับ
3: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
0: คร
3: ับ
0: พอดีกัน
3: อุ๊ย
0: ตรงนี้เดี๋ยวช่วยจับ
3: ได้แล้วนะครับผมนะฮะ
0: พอดีเชียว
2: แน่นเนาะ
0: โอ้โหตก
2: นี่โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
3: เล่นอะไร
0: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
2: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
0: หน่อย
3: โอ้แล้วตอกไหม
2: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
3: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างนี
2: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
3: ตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
2: แผ่นที่สองก
3: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
2: ตอกบนเลยครับ
3: วิธีการก็คือจับให้จรด
2: ใช่ครับ
3: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
2: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
3: ได้
2: คุณก็ตอกเข้าไปแต
3: ่
2: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
3: เทไว
2: ้เนี่ย
3: จรดไว้
2: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
3: บน
2: ก็จะแน่นเลยตลบมัด
3: เนี่ย
2: ก็ชิดไปแล้ว
3: พอดี
2: เป๊ะที่เล็ก
0: ทริค
3: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
0: เหมือนซอร่อง
3: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
0: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพ
2: ี่สาว
0: ใส่ต้องลดต่อทีเดียวเลย
2: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
3: ครับจับไปตรงแนวกัน
0: เอาแล้วอย่างนี
2: ้ฮะ
0: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
2: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
0: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
2: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
3: นี่หน้าตานี่ไหม
2: นี
3: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
0: ี่
3: ย
0: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
3: ับ เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
3: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
3: คือเราไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
3: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
2: แผ่นต่อไป
3: ครับอ๋อเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
3: ้
0: ก็ได้
2: แล้วก็เสร็จแล
0: ้
2: วก็
3: ชนตอก
2: ค
3: นเลยอย่าง
2: น
3: ี้
2: เลยมันจะสะดวก
0: แบบนี้
2: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะหรอก
3: ถูกต้อง
2: ใช่
3: ใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
3: ๆต้องรีบนี
0: ่
3: ใส่กลางลำก็ได
0: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
3: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
3: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับ
3: นี้นะฮะ
2: นั่น
3: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
3: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช
2: ่ไหมไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
0: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
3: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: นิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดของได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เอาเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุม

0: อันนี้ผมถูกซ้อออกม
1: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
3: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
3: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
3: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
3: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทํามันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสําเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับไม่มีทาง
2: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
3: ถูก
2: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
3: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
2: ใช่ก็แค่จะพอดีแล้ว
3: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
3: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
2: เป็นปกติน
3: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
3: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
2: แล้วแต่แล้วแต่ว่าพื้นที่เล็กใหญ่
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
3: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จแล้วเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
3: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
3: โอเค
0: กี่ชั้น
2: เดี๋ยวอ๋อยังมีชั้นวางอีกเน
0: า
2: ะ
0: กี่ชั้นดี
3: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
2: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
2: ะ
0: ชั้นเดียวครับ

0: ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่จ๋าอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช
0: ่สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้4แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่มั้ยแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดด้วยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับ
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับ
0: โอเคครับ
2: เจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: วันครับเองค่ะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: ต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
1: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้น
3: โอเค
1: ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี้
3: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ได
2: ้นี
1: ่ลักษณะการตั้งด้วยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะฮ
3: ะอ่ะอันนี้ติดนี้ไหม
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไร

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: จะเห็น
0: ไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะใส่นะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมถอดแต่ข้างล่างก่อนด
0: ีได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะฮะ
1: มาแล้ว
0: มาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่ต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่นี่นะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
1: ใช่ครับวันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณนี้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่มั้ย
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี่ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแล้วก็จริงๆมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะคะที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผม
3: ครับผมครับ
0: ครับ
3: เด
0: ี
3: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได้จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พร้อม
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
5: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
1: ครับ
5: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
1: ตอนล่าง
5: เราก็วางหลักอันนี้ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
5: ใช่ครับ
1: ให้บริการเลยนะถือว่า
5: เพราะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย์คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
1: โอ้ครับ
5: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้
2: ครับครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
5: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
1: ์
5: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
5: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดีเยอะ
1: เพราะว่า
5: อาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับเราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
2: ที่มีการปิดตัวกัน
5: นะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
1: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย
5: ์คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
1: ้ครับ
5: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีกว่าคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
1: ครับ
5: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
1: ครับ
5: ตัวเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงานแล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างแล้วเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให
2: ้
5: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
0: ้
5: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
0: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
5: ไม่ต้องครับ
0: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู่
5: มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
0: ครับ
5: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริงๆ
2: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมครับอาจารย
5: ์คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็นสองกลุ่มก็คือระดับบนกับระดับล่างระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับ นะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคน3โรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกลเกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
0: ์อ๋อกระบวนการไกลเกลี่ยนี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
5: ครับอันนี้หัวใจเลยอาจารย์
0: หัวใจเลย
5: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกลเกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
0: คร
5: ับ เราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
0: ์ครับ
5: งั้นการไกลเกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกลเกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
0: ์
5: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกลเกลี่ยให
0: ้
5: เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
0: ครับปลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
5: ถูกต้องคร
2: ับ แล้วก็คือว่า
0: เป็น
2: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
0: คร
2: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลและของงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
5: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
1: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
2: ทรัพย์สินทางปัญญาน
1: ะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
4: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาคภาค 1. จังหวัดสระบุรีภาค 2. จังหวัดชลบุรีภาค 3. จังหวัดนครราชสีมาภาค 4. จังหวัดอุดรธานีภาค 5. จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6. จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7. จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8. จังหวัดภูเก็ตและภาค 9. จังหวัดสงขลา
7: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
6: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
6: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะพบกับพี่ออย
3: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี
8: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
3: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคนได้
8: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
3: ใช่ค่ะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
8: เป็นเรื่องท่อกทม.
3: ใครชดใช้ค่ะ
9: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
10: จะไปรถเม
9: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเจ้า
10: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
9: แบบนี้ดีกว่า

0: อยู่นี่
1: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
2: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวมาเอาคืนนะโอ้อะไรอ่ะเป็นไร
2: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
1: แล้วเดินในท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
2: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีนะฝามันก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
1: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นอย่างงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
2: ท่อน่ะปกติขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
1: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
2: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
2: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
1: นะเจ้าของท่อไงกทมไง
2: กทมมันจะได้เหรอ
1: ได้สิกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
2: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่อ้อยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
1: ปรึกษาใครนะ
2: พี่อ้อยกับพี่แนน
1: เขาช่วยได
2: ้หรอน่าจะได้นะ
1: ได้แน่นะพี่อ้อยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
3: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
4: ค่ะ
3: เดินตกท่อกทมซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
4: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
3: แน่นอนนะคะท่อกทมชื่อท่อกทมชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทมนะคะเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
4: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
3: เปิดได้ยังไง
4: เปิดได้ยังไง
3: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
4: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
3: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
4: ลูกจ้าง
3: ที่คนนั้น
4: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
3: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็
4: นกรณีนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณี
3: คนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
4: ค่ะ
3: ค่ะอุ้ยพี่นวดเลยค่ะ
1: ทำไมนวดนวด
2: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
1: จริงเปล่า
2: 5% ค่ะทำค่ะ
1: ขอเป็น15
2: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
1: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นที่แบบ
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเถอะ
1: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15% ไงเนี่ย
1: อยู่นี่แหละ 15%
5: ร้านเลย
2: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
7: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
9: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
6: วันนี้มีแถมด้วยใช่ไหมอาจารย
9: ์เอาว่ามาเลย
6: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่นะคะท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อ

0: ท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
2: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
0: เอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่
2: เลยหรือแม่อะไรนะ
0: ค่ะ
2: ศิลามณี
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์เอาอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
2: มันมีอยู่สองสามเรื่อง
0: ค่ะ
2: นะเรื่องที่หนึ่ง
0: ค่ะ
2: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยกสองอันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะ
0: ค่ะ
2: ตัวสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ค่ะ
2: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
0: ค่ะ
2: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
0: ค่ะ
2: อยู่อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
0: อ๋อค่ะ
2: มีใครเชื่อไหมว่าเป็นชาติหมา
0: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่ออ
2: ยู่อยู่ด่าไอ้ตะกรวด
0: อ๋อค่ะ
2: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
0: ค่ะ
2: 400 500 พันครึ่งพันอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
0: ดูหมิ่นค่ะ
2: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
0: อ๋อใ
2: ช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
0: ค่ะ
2: คนชั่ว
0: ค่ะ
2: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
0: ค่ะ
2: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
0: อ๋อค่ะ
2: มินประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
0: ค่ะ
2: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
0: ค่ะ
2: ส่งไลน
0: ์
2: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
0: ค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
0: ์
2: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี
0: ้
2: โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
0: อ๋อค่ะ
2: เท่านั้นไม่พออ
0: ่าโดนอีกเหรอคะ
2: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
0: เออใช่
2: เพราะทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
0: อู้ตายแล้วต้องไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
2: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
0: ี้ค่ะ
2: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
0: ค่ะ
2: เออเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
0: ค่ะ
2: เด้งที่หนึ่ง
0: ค่ะ
2: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
0: ค่ะ
2: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
0: โอ้โห
2: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
0: ค่ะ
2: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
0: ์อ๋อ
2: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
0: ้
2: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
0: ๆอ๋อชำระนี่นะ อะไรแบบน
2: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู้
0: อ๋อค่ะ
2: เป็นศัตรูกันตอนทวง
0: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนสลับฝนในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่คาดการความเสี่ยงประจำวันที่12พฤษภาคม2569จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคใต้จังหวัดภูเก็ตสำหรับภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยและอันดามันวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังมีอากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ

0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าวการเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิเดินมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้

0: เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆ

0: ที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยนะคะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะ

0: างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
1: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ค่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
1: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับ
2: ยังดูแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อกระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
1: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
2: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
2: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
2: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
2: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือ

0: ของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่าหืมมันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ไ
1: หม
0: ครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
1: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันแบบนี
1: ้อ๋อให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
0: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอส
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
1: เอาก
0: ัด
1: กันนี
0: ่ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอสเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
0: ยังเป็นยางยืดอยู
1: ่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: แต่
1: สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอสด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาท
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิปลื่น
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีเป็ดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมีเพิ่มติด
1: แล้วอีกชั้นได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบน
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ย มีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับพี่
1: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายสิมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนอะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี
1: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นแน่นแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้เลย
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนหิ้วปีกออกจากห้างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
1: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งฉึ่งนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
1: ลังกาหน้าครับโอ้โห
0: โอ้โห นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
1: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
1: า
0: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
1: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
1: พังครับ
0: ถือว่าเยี่ยม

0: แต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
1: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
0: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
1: อ่ะ
0: ชิบก็ยังใช้งานได้ดีอยู
1: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
0: ไปครับนะเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
1: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเ
0: ฮ้ย
1: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
0: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับ
2: แข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
2: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
2: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
2: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
2: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
2: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
2: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแรกไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: บุกด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ลองดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับ

โพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้รู้ออกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็ค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: เหตุการณ์แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

ล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

0: อันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัตว์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อาแต่อาแต่ก็แต่ถึงไหนเนาะ
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกเที่ยงเที่ยง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอเที่ยงเที่ยง
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาซ้ําบิ่มเลยเนี่ยโ
1: อ้สิเที่ยงให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือทําหยังเปิ้ลมาเบิ่งข้างในแม่นนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบ่กว้าง
1: แล้วซ้ําก็ได้อีกอ่ะโอเคโอ้ยบ่มึงนี่เก่งเบิ่งมึงมันทอกันแล้วมึงซื้อนี
2: ่เอ้าสู้ไปทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทของบักได้เทมนี่ไหนนึง
2: เอาบ่ติให้น้องมันบ่แบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วใด
0: โอ้ยจบของมึงจบแก้ว
2: แม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทํางานซะแม่

ากวะมากูเนี่ย

0: ้กูตัวนี
1: ่ไอ้ตัวไม่ได้ตัวนั่นล่ะ
0: เรามาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี
1: ่มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บั
1: วมาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยมา
0: ไม่ให้

0: เป็นยังคือไฮแล้วบ้าน
1: ี่ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้คอยเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสูงก็ยากกระแทกนะบอกงี้
3: ไม่ยากกระแทก

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
1: เป็นที่ระทู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังดีจะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกันจะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีอ๋อไอ้นี่

0: ไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวด้วยก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอเรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพรบ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยอ๋อตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อ

0: ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
1: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่หว่าน
0: ิติศาสตร
1: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
0: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
1: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจครับมีทั้ง
1: หมดตีความใหม่บ้า
0: ตัว
1: คิดว่ามันเป็นเ
0: รื่อง
1: ซึ้งไร้สาระ
0: สนุก
2: หนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหรอ
0: ครับ
2: ทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆบ้างนะนั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันปั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: เออดีนะมีคนช่วยป้า
1: แล้วนี่เราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งนึงค่ะ

0: ดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
1: 70,000 เองเหร
0: ออืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
1: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
0: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
1: แต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วคนอย่างประจำคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้อง

0: ังขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลเดย์ให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันด้านราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ได้ยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็คุณภาพมาสู้
1: ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่าสแตนดาร์ดเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
0: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
1: ครับตอนแรกเนี่ยregulation organic ของปศุสัตว์ไทยอ่ะมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำๆรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้

0: แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับเรกูเลชันไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมีแอเรียใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถัวครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนแล้วเราลดไอ้แบลเลอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั้ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
1: ๆ
0: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ใช้ขนาด
1: เล็กสภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็ก
1: ๆ
0: มันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆเพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะ
0: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี่
0: ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าที่ผมทดสอบกับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเด
1: ีย
0: ว
1: ก็ยังดียังม
0: ีก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: หลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
1: ่ครับ
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่าง
0: ๆพอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงพรวดเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: ครับ
0: เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
1: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
1: หักลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลืองกันเยอะขึ้น
0: เหลืองกันเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
1: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแล้ว รายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
1: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2.40 บาทต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2.40 บาทเนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทหนึ่งเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3.40 บาทละเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3 บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6 บาทกว่าต่อลิตร
1: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะเขาก็เชื่อมั่นเรา
1: ครับ
0: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
1: ครับ
0: 2เขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดจ้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเขาเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีนึงแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช่
0: ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับเราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะคุณนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยมีหลายโปรดักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยDairy Homeเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิตมันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทำแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอครับ
1: ท
0: ำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กจีอีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมอะทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผม
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ย่างที่ที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
1: ้
0: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
1: ่
0: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเองน
1: ะ
0: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
1: ครับผม
0: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
1: โอ้เฉพาะตัวนี้แหละครับ
0: แต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่ที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
1: ตัวนี้มันดียังไงครับ
0: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
1: เพราะว่ามีปัญหานะครับ
0: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
1: อ
0: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
1: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
0: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
1: ครับ
0: สุรนารีมหาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3มี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
1: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
0: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟลก
1: ต์แ
0: ล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
1: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
0: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอจุลจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
1: ครับ
0: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
1: อันนี้ฮะ
0: นมเปรี้ยวฟันดี
1: ฟันดี
0: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
1: ครับ
0: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
1: ๆครับ
0: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมานะครับเอามาทำเราได้ผลิต2ตัวครับ
1: อันนี้เป็นนมเม็ด
0: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
1: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
0: ใช่ครับ
1: คนต่างชาติก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: นี
1: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
0: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
1: ้ฟันก็ไม่ผุ
0: แต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
1: ครับ
0: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
1: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้ product มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
0: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำอะไร
1: ครับ
0: ผมบอกว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดDairy Homขึ้นมา
2: อย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่าDairy Homเนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของ

0: วนแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับมาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส
0: ่
1: วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบเนี้ยม
0: ัน
1: ถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: ราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ ครับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นจากข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณครุฑแนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
0: ์
1: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช
0: ้
1: เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีบ้านกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี่ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
0: ้
1: ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณครุฑนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา

รามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพพันธุปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพพันธุปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข71 79ชัยนาท62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตของรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

มเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลกราบถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Life เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานดุลมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environmental Management จำกัดและบริษัทEssential Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีเวเรตการ์ดจำกัด

บริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียวัดบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปต้องให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือพลัสจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษ

พฤษภาคม 2569ต่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: น
5: ี่มันตลาดนี่
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
3: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
3: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
8: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหมหนู

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอนิชานคูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้

0: ผมครับมองมาที่ประเทศไทยนะครับเราโชคดีครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในความสมบูรณ์ของเราเนี่ยแหละครับเราขาดในเรื่องของการบริหารจัดการครับตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนี้จึงเกิดวิวัฒนาการอย่างมากมายครับในการที่จะบริหารจัดการให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางไว้อย่างมากมายครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเกษตรเนี่ยแหละครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับและอยากจะสัมผัสให้ได้กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมาในวันนี้เองนะครับหลากหลายคนนั้นสนใจเหลือเกินครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรนี่แหละครับแต่ว่าด้วยองค์ความรู้ต่างๆนะครับบางทีก็เหนื่อยยากเหลือเกินครับทำไปแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งครับในพื้นที่ของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับก็ถือได้ว่าพื้นที่ทำการเกษตรนั้นก็เหลือน้อยอยู่องค์ความรู้ต่างๆก็ยังขาดแคลนกันอยู่ด้วยวันนี้ครับผมมีบุคคลคุณธรรมต้นแบบครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอดเรื่องราวของเกษตรยุคใหม่เนี่ยแหละฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะทำได้เป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับไปพบกับทางด้านของคุณการดากองวงครับเป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่กรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นเครือข่ายเกษตรยุคใหม่ของกรุงเทพมหานคร
1: ใช่
0: นะฮะเราทำงานอะไรกันบ้างครับ
1: เครือข่ายเกษตรยุคใหม่เนี่ยก็คือฟื้นฟู
0: ครับ
1: ปรับปรุงสมมติว่าจะมีพื้นที่ดินสำหรับอย่างเช่นชุมชนเนี่ยเขามีพื้นที่ว่างอยู่แล้วเป็นที่รกร้างอย่างค่ะเขาก็อยากทำเกษตรแล้วทำไม่เป็นแต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยฉันก็อยู่อีสานนะเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำก็หวานลงไปปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลผลิต
0: ค
1: ่ะเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยยากมากแล้วก็ต้นทุนสูงมาก
0: ไอ้คำว่ายากมากนี่คืออะไรฮะ
1: ยากมากก็เหมือนถึงว่าสมมติตอนนี้
0: พื้นที่มันเสื่อมโทรมมันเสียหาย
1: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกเศษวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทิ้งเป็นที่รกร้าง
0: ปลูกพืชไม่ขึ้น
1: ปลูกพืชไม่ขึ้นใช่
0: ครับก็มันก็เป็นเรื่องยากลำบากด้วย
1: เรื่องยากเพราะว่าอย่างเช่นโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่หนึ่งที่ชุมชนพูนทรัพย์ใช่ไหมคะครั้งแรกที่ไปเนี่ยตอนแรกก็คือแค่จะเอาก้อนเห็ดไปให้ชุมชนทดลองทำเพราะว่าอยากให้เขาสร้างอยากให้มีอาชีพเราก็เอาก้อนเห็ดไปละ500ก้อนก็เนี่ยทดลองทำก่อนนะเผื่อว่ายังไงก็จะได้มีอาชีพไว้สำหรับเพราะว่าชุมชนเนี่ยเขาก็คือผู้สูงอายุจะอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็แม่บ้านบางทีก็คือไม่มีงานทำอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีรายได้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้แล้วก็ทดลองทำ
0: ปรากฏว่า
1: ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็คือเขาก็รู้สึกตื่นเต้นพอได้500ก้อนรู้สึกเออได้ผลผลิตเฮ้ยฉันก็ทำได้นี่ก็อยากทำอย่างอื่นทีนี้เกษตรในเมืองเนี่ยพออยากทำอย่างอื่นแล้วก็หาความรู้หาข้อมูลหาอะไรไปให้อีกก็มีอาจารย์มีเรื่องของมีหลายคนอยากทำก็รวมกลุ่มกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนกลางมีประมาณ1,300กว่าตารางวาค่ะก็รวมกลุ่มกันเราไม่มีเงินเลยเขาก็ไม่มีเงินก็พาเขาไปหาเงินเขียนโครงการหาเงินอย่างเงี้ยมาทำค่ะเราก็จะมองเห็นว่าเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มันเป็นรกร้างแล้วก็ว่างเปล่าเสร็จแล้วก็สร้างกันมาก็คือตั้งแต่เอาดินไปเทสปรุงดินยังไงก็สอนตั้งแต่เรื่องของการปรุงดินโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีเครือข่ายมีเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะที่มีความรู้ด้านเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยดินมันต้องเอาไปตรวจก่อนนะว่าดินมีค่าเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ดินเนี่ยเราจะปรุงดินยังไงมันถึงจะได้เกิดผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดก็คิดว่าหวานแล้วมันจะขึ้นแต่พอมาทำกรุงเทพมันไม่ขึ้นใช้ระยะเวลาตอนนี้ที่มีผลผลิตได้เนี่ยประมาณ3ปี
0: คือเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำการเกษตรด้วยองค์ความรู้
1: ค่ะใช่
0: ไม่ใช่ว่าเห็นที่ดินปุ๊บมาหวานอะไรลงไปมันไม่ได้เกิดผลอย่างที่เราต้องการจริงๆก็เรียกว่าเป็นเกษตรยุคใหม่จริงๆด้วย
1: เกษตรยุคใหม่จริงๆค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนมีสภาพรกร้างเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นพื้นที่สกปรก
1: ใช่
0: มั้ยฮะแล้วก็อาจจะมีสัตว์ร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นได้ในชุมชน
1: ก็คือพอเราเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นที่มันรกร้างเนี่ยมันก็มีทั้งสัตว์ร้ายมีทั้งยาเสพติดเนาะมีแบบแหล่งเสื่อมโทรมเนี่ยคนก็ไปแอบทำอะไรได้แต่พอเราทำเป็นพื้นที่ที่มัน ไม่ต้องเป็นสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเก็บผักทานได้ค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่หยุดทำก็คือพอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามองเห็นคนที่แบบเคยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยผู้สูงอายุพอเราทำให้เกิดขึ้นปุ๊บเขาก็แบบมีที่เขาชุมชนอ่ะเขาอยู่ร่วมกันได้จากการเป็นโรคซึมเศร้าก็หาย
0: มีสังคมมีลูกหลานมีคนมาช่วยกัน
1: คือลูกหลานไม่อยู่แต่ว่าชุมชนอ่ะเพื่อนๆช่วยกันอย่างเงี้ยประโยชน์ก็เลยได้หลายอย่างได้ทั้งเขาปลูกผักกินเองแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ได้เพราะสวนเกษตร
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถไปออกไปซื้อของได้ใช่ไหมคะแต่ชุมชนอยู่ได้เพราะสวนเกษตรจึงเป็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมเราถึงทำไม่หยุดอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบหลงไหลแล้วก็อยากทำไป
0: ผมจำจุดหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเข้าไปในพื้นที่เห็นพื้นที่รกร้างนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้านเองเจ้าของพื้นที่ก็ไม่มีเงิน
1: ไม่มีเงิน
0: เราเองในฐานะของคนที่จะเข้าไปช่วยไปฟื้นฟู
1: ไ
0: ปให้ความรู้ก็ไม่มีเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ความจริงเนี่ยคำว่าไม่มีเงินเนี่ยมันสามารถตอบได้เลยใช่ไหมฮะจากผลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะว่าความจริงเงินไม่ใช่ปัจจัยแรกที่เราจะรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเงิน
1: คือใช่ค่ะที่ดินตรงนี้พิสูจน์ได้ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยแรกมันอาจจะสำคัญแต่ปัจจัยที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่ว
0: ม
1: เพราะว่าเขาอะไม่มีเงินเราจะหายังไงนะเขาก็ไปเก็บเอาเศษวัสดุข้างทางป้ายที่มันทิ้งเก็บมาทำเป็นรั้วเอากระเบื้องเก่ามาทำเป็นรั้วแล้วก็เริ่มต้นก็คือปลูกชะอมอะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนี้ก็คือสิ่งแล้วก็ส่วนอื่นก็หน่วยงานอื่นเข้ามาอย่างเช่นภาครัฐอย่างเงี้ยพอเริ่มเกิดทำปุ๊บสำนักงานเขตกศน.แล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาดูแล
0: ก็เริ่มไปส่งเสริม
1: ใช่ไปส่งเสริมทำให้คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ชุมชนอย่างเดียวแต่ความสำเร็จมันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนนะคะก็เลยมองว่าถ้าความสำเร็จเนี้ยคือถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมกันความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ายืนอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยมันสำเร็จได้แต่มันช้านะถ้าเขาจะทำได้เขาทำได้ตอนแรกคือ50ตารางวาแต่พอมีเราเข้าไปมีหน่วยงานอื่นเข้าไปเนี่ยเขาก็ขยายเป็น300กว่าตารางวาใช่ค่ะ
0: ได้ผลประโยชน์อย่างมากมาย
1: ได้ผลประโยชน์
0: ถอดรหัสคุณธรรมมาเนี่ยด้วยความเป็นจิตอาสาของเราด้วยความเป็นจิตอาสาของคนในชุมชนก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยม
1: ี
0: วินัยด้วยในการที่จะมาร่วมมือลงแรงกัน
1: ค่ะ
0: ครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็มีความพอเพียงนะฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นไม่มีเงินเลยแต่ก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชนนี่แหละมาช่วยก่อสร้างกันก่อนแล้วก็ค่อยคิดหาหนทางต่อไป
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐเนาะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมหาลัยเนี่ยเขาก็จะทำเขาเรียกว่ามีโครงการเกี่ยวกับทำงานเพื่อชุมชนใช่ไหมคะเขาก็เอาโครงการมาลงให้แล้วก็พาไปเรียนรู้พาไปหาข้อมูลเสริมขึ้นพาวิทยากรมาตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของระบบบัญชีเรื่องการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง3ปี5ปีนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นถึงการพัฒนามีอย่างนึงที่มองเห็นก็คือว่าจากชุมชนที่คนผู้สูงอายุเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่พอเราเอาสิ่งความรู้เข้าไปเนี่ยทำให้ท่านไปเรียนกศน. มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้จากชีวิตเลยนะก็คือทำให้ท่านไปเรียนกศน. จนจบม.6 ค่ะค่ะท่าน
0: มีความรู้ขึ้นมาเลยแสดงว่าคือมองเลยว่าโอกาสแล้วนะอาจจะตอนที่ช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูลูกๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำงานก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือก็มาใช้เวลาโอกาสนี้แหละ
1: ใช่ค่ะเวลาว่างค่ะก็เลยเรียนแล้วก็มาทำบัญชีเองทำอะไรเองแล้วตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วค่ะ
0: ผมมองเห็นรอยยิ้มที่เกิดจากประธานนะฮะที่ออกมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งตอบแทนแต่ผมมองดูแล้วว่างานนี้คือสิ่งตอบแทนน่าจะไม่มีความสำคัญด้วยเรื่องของตัวเงิน
1: ไม่ใช่เรื่องตัวเงินค่ะเป็นเรื่องของคนพอเขาเห็นเขามีความสุขมีรายได้มีอาชีพก็เป็นความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำแล้วแล้วก็ไปทำที่อื่นต่อคือจากโครงการนี้ต่อไปเนี่ยก็ยังมีโครงการอีกหลายๆที่ที่เขาอยากทำพออยากทำเราก็ไปให้ความรู้ไปส่งเสริมหาวิทยากรหาหน่วยงานเครือข่ายที่อื่นๆเข้าไป
0: ครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าด้วยความเป็นคนในชุมชนในสังคมเองเนี่ยต่างคนต่างคิดมันมีอะไรไหมฮะที่เป็นข้อขัดแย้งกันในช่วงแรกๆที่เราไปเริ่มโครงการเน
1: ี่
0: ยแล้วทำให้เราเนี่ยคือต้องใช้ ต้องใช้การทำงานที่เข้าใจเข้าถึงเขาให้ได้ถึงจะเกิดการพัฒนาร่วมกัน

0: มีค่ะมีเยอะเลยถึงขนาดแบบทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาการพูดกัน
1: ค
0: ุยกันประชุมกัน
1: ทำความเข้าใจ
0: ทำความเข้าใจก็คือตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุมชนเขาจะเป็นลักษณะ

0: ท้ายเขาก
1: ็สายใยครอบครัว
0: เหมือน
1: แต่อันนี
0: ้สายใยครอบครัว
1: ค่
0: ะเขาก็สามารถปรับกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นคือผู้นำค่ะถ้าผู้นำนำดีอย่างเงี้ยค่ะผู้นำมีจะมีธรรมาภิบาลมีจริยธรรมหรือว่าเป็นผู้นำที่เห็นแก่ส่วนรวม
1: ค
0: ่ะเขาก็จะพาทีมทำโดยที่ไม่เห็นแก่เพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคนที่คณะทำงานทั้งหมดเนี่ยที่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้อะไรเลยคือไม่มีรายได้ไม่มีอะไรแต่ว่าเราได้ผักกินเนาะได้อะไรเงี้ยแต่ทำให้มันเกิดก่อนพอทำให้เก
1: ิ
0: ดแล้วทำให้เห็นทำให้เกิดคนก็เริ่มมองแล้วก็เข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่แบบคือทำไม่หยุดแล้วก็อดเหมือนพระราชดำรัสของพระองค์ท่านใช่ไหมคะความเพียรค่ะความอดทนอย่างเงี้ย
1: จะทำให้เกิดผล
0: แล้วก็จะเกิดผลเป็นอย่างนั้นจริงๆพอมีโอกาสได้ทำแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางในเรื่องของเกษตรใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าที่พระองค์ท่านสอนอยู่เราอยู่เสมอเนี่ยใช้ภาษาเนี่ยนะการทำเกษตรยุคใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเราต้องเรียนแล้วเราต้องทำบัญชีเป็นเราก็ต้องบริหารเป็นแล้วเราถึงจะรวยวางแผนเป็นแต่ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมอีกเราก็ไม่คงจะเป็นเกษตรเหมือนเดิม
1: เหมือนทำเป็นอาชีพทำไปวันๆแต่บางทีก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรด้วยเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าไปด้วย
0: ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าทำกองทุนฟื้นฟูเองเนี่ยเป็นอนุกรรมการด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเกษตรกรก็เป็นหนี
1: ้
0: แล้วทำไมยังไม่หายสักทีพอได้ไปแล้วก็เป็นหนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ว่าในสิ่งสำคัญที่มองเห็นเนี่ยก็คือว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพี่เลี้ยงแบบไม่ปล่อยมือค่ะเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงสร้างเขาไม่ปล่อยมือเขาไปเงี้ยก็จะเห็นถึงความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่ามันคงจะแบบไม่สำเร็จในวันที่เราเห็นเพราะว่าเกษตรก็คือเราต้องอดทนรอคอยใช่ไหมคะก็ต้องอดทนนะ
1: ผมเห็นดูแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของปัญหาเราไม่ได้บอกว่าปัญหานั้นไม่ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหานั้นมันจะช่วยทำให้ถ้าเกิดเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือจะมีแนวทางเขาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมที่จะมาหาทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นๆไปได้ผมถามอันนี้นะฮะสามารถพูดได้เลยไหมครับว่าไม่ว่าจะเรื่องของความขัดแย้งกันอาจจะต่างคนต่างคิดหรือว่าแม้แต่เรื่องขององค์ความรู้เนี่ยทางด้านของการทำเกษตรให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยเรื่องของข้อมูลสำคัญเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการถกเถียงกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูลมันช่วยทำให้การแก้ไขเนี่ยเกิดขึ้นมาได
0: ้ข้อมูลสำคัญค่ะเพราะว่าพอเราไปดูงานมาใช่ไหมคะแล้วเรามาทำเฮ้ยมันไม่ใช่ไปดูงานอีกที่หนึ่งแล้วก็มาทดลองทำจนกระทั่งได้ความจริงว่าเออเราต้องทำแบบไหนเราต้องปรุงดินแบบไหนนะมาสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอยู่ใน YouTube ก็ยังไม่ใช่ แต่พอไปดูงานปุ๊
1: บ
0: ไปเห็นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เหมือนกับเราทำเองนะมันก็ยังมีจุดอีกมันก็จะมีข้อเท็จจริงความจริงอะ
1: ครับคือทั้งความจริงแล้วก็มาผนวกกับความเพียรด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีหลากหลายข้อมูลที่ดูเป็นวิชาการแล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องมีความคิดวิเคราะห์ในพื้นที่ของเราเองด้วยดินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมาผสมผสาน
0: ใช่ค่ะ
1: หาทางออกให้ได
0: ้กรุงเทพอย่างเงี้ยพอเราถ้าปลูกในถ้าเอาดินมาลงเลยค่าใช้จ่ายเยอะมากเราก็ปลูกเป็นยกแค่เป็นกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แล้วก็บางทีเราไปอบรมกับเกษตรคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกวิธีการปลูกดินวิธีการกรุงเทพนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนพื้นที่ในการปลูก
1: ครับ
0: คือคุณจะมีที่ขนาดเล็กขนาดเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องวางแผนให้ได้ว่าทิศทางลมเป็นยังไงแสงแดดมาเป็นยังไงต้นไม้อันไหนต้นไม้ต้นไหนชนิดไหน
1: ชอบ
0: แบบไหนคุณต้องรู้ขนาดนี้แล้วก็ชอบกินอะไรอย่างผักใบชอบกินฮอร์โมนแบบไหนผักรากหรือว่ากล้วยชอบอะไรเงี้ยถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถผลผลิตแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเรายังทำเหมือนเดิมมันจะมีโครงการที่แบบทำไปแล้วทำเหมือนเดิ
1: ม
0: เอ๊ยยังไงนะก็พาไปดูงานพาอันที่เขาเพาะแบบนี้นะมันจะได้ไม่เปลืองดินอะไรก็กลับมาทำเนี่ยค่ะอาจจะแบบแต่ละบางคนก็อาจจะดื้อหน่อยอะไรเงี้ยเราก
1: ็
0: พาเขาหาวิธีการ
1: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยครับมันได้อะไรกับตัวเราบ้างครับ
0: ตัวเราเองได้สิ่งที่ได้จริงๆเลยคือเรารู้สึกว่าความตั้งใจการจิตเป็นจิตอาสานะคะในความตั้งใจของเราเราอยากเห็นคนมีรายได
1: ้ครับ
0: อยากเห็นการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาอาชีพไปอะไรอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นอย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยมีโอกาส
1: ครับ
0: มีความสามารถมีความรู้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราสามารถดึงคนนั้นคนนี้มาช่วยเขาเราก็เห็นความ

0: ำเร็จที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราคิดว่าวันนี้ถ้าเรายืนอยู่ในจุดของเราให้ได้นะคะในการให้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคนนึงที่ให้อย่างเงี
1: ้
0: ยเราก็เชื่อว่าเมื่อเรายืนมีหลายคนถามนะคนในชุมชนก็ถามเองว่าไม่เชื่อหรอกเข้ามาทำอะไรแล้วพี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรจริงมีแต่จ่ายลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือว่าเราอยากเป็นเหมือนแสงเทียนหนึ่งแสงเทียนอย่างเงี้ยขอเป็นหนึ่งเล่มที่ยืนอยู่ให้ชัดแล้วก็อยากให้มีแสงเทียนอื่นๆที่จะขึ้นใหม่แต่ละดวงขึ้นมาเหมือนกันเหมือนความดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราความดีมันก็ต้องส่องสว่างใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดความดีหลายๆความดีมารวมกันน่ะมันก็จะทำให้โลกเราเปลี่ยน
1: ก็สังสว่างขึ้น
0: ใช่สังคมเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเราวันนี้ต้องการที่เราจ่ายออกไม่ได้ยึดไว
1: ้
0: แล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนคุณธรรมครับเป็นพลังคุณธรรมพลังแห่งความดีครับที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ชุมชนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับที่เป็นผลตอบแทนก็คือพลังใจที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักจิตอาสาแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ติดตามชมกระทู้ถามแยกเฉพาะทุกวันพฤหัสบดีหลังจบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

คุณผู้ชมครับสถาบันการศึกษานะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ผู้สร้างครับในวันนี้เองนะครับสถาบันการศึกษานั้นสร้างให้เด็กๆและเยาวชนนั้นมีความรู้ครับนอกเหนือจากความรู้แล้วยังสร้างในเรื่องของพัฒนาการในด้านต่างๆประสบการณ์ชีวิตในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนรวมไปถึงการที่จะนำเด็กๆนั้นเขาออกไปสัมผัสการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับในเรื่องของการที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะฮะช่วงนี้เองก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับกับเรื่องของช่องทางต่างๆที่เราเรียกกันว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละครับที่มีทั้งดีและไม่ดีครับแต่จะทำอย่างไรนะครับให้เด็กๆนั้นเขาสามารถที่จะนำข้อมูลดีๆที่มันเกิดขึ้นภายในสังคมนั้นมาก่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันกับตัวเขาได้สถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับผมมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งมาฝากครับ

ริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทําเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทําตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี่ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้น

0: ขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: พ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วหนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็นหนึ่งนาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะมองว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะแต่ต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

กับเด็กและเยาวชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ครับเราอยากจะแต่งเติมอย่างไรให้กับเขานะครับถือได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับบางทีเด็กๆ เขาอาจจะมีพฤติกรรมครับที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้ผิดครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในฐานะของความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับความเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นใครที่สามารถที่จะเข้าไปให้ความอบอุ่นกับเขาได้เนี่ยครับเราต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงข้อมูลแห่งความดีเนี่ยแหละครับทำความเข้าใจให้กับเขาครับเพื่อที่จะให้เขานั้นเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำให้เขานั้นมีภูมิคุ้มกันครับในการป้องกันกับสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาได้ครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งครับที่ใช้คุณธรรมนี่แหละครับในการขับเคลื่อนนะครับสร้างเด็กให้เป็นคนดีสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งด้วยความรักครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายนะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองเข้าไปดูเลยครับลองเข้าไปสัมผัสกันกับคำว่าคุณธรรมนี่แหละฮะคุณธรรมที่เราสัมผัสได้นะครับแอปพลิเคชันนี้ครับมีการบันทึกเรื่อง

ราวต่างๆครับเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมร่วมกันครับเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแตกแยกกันไปนะครับแต่ว่าในสิ่งถ้าเกิดว่าเราได้มีการพูดคุยกันในบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยแหละครับชุมชนต่างๆเหล่านั้นนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขกันได้อยากให้เข้าไปดูกันนะครับที่แอปพลิเคชันนี้ครับกับหมอรทัศน์นะครับวันนี้รายการเวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้หินเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของหินอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนเนื้อมาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับ

0: มากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้เพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
1: ็
2: ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับ ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆ เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมี ที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้นะพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคน
1: ครับ
2: นะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผม แนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
2: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไง
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารนี่อาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้น
1: ครับ
0: แค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่สามอะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกขาวนะครับหรือไปกระทำมันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบบ
1: ครับ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปจัดการผมเดี๋ยวนี
3: ้อุ้ยอุ้ย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัตคะ
1: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่

0: 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
1: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
0: ครับ
1: ค่ะจะดูยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
0: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมม
1: ัน
0: ดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
1: เพศเดียวกัน
0: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับ
1: ซึ่ง
0: ปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
1: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
0: ทวารหนัก
1: อ
0: ย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
1: อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
0: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
1: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
0: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
1: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
0: ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก็ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
0: ก็เป็นเรื่องละเป็นการฆ่าแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคนโดยเจตนาเนี่ยก็คือผ่านชีวิตนะครับ
1: ก็คือโทษหนัก
0: ใช่ครับ
1: โทษ
0: หนักมากกว่า
1: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะ
0: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐคะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู่
1: จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้อง

0: รับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัตช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
0: ื
1: น
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: โอ้ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งความได้
1: ค่ะตรงนี้เราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได
0: ้
1: นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียดๆ
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนนะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าแต่ที่แกพูดมาไม่เห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์มานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมคิดทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
3: เอ้าเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัว
0: ครับ
1: ค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัตคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ พี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
0: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
1: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ไปแจ้ง
0: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลย

0: นี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ามีความผิดนะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอ่ะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
0: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
1: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ยก็รักชอบกันนะครับก็มีเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนนึงนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานาครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
0: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
1: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็
0: ค
1: ือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
0: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบนึง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงนิดนึงใช่ไหมคะ
1: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกกันเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: แล้วพี่วิรัตนี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างกันคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
1: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
0: ่
1: รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
0: แล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13-14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ 5-60 ไปแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้ว
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
1: ครับ
0: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องอีกเรื่องนึงนะครับเอาเราก็ในกรณีที่
0: จดทะเบ
1: ีย
0: น
1: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได
0: ้เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
1: ตัวเองด้วย

0: นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได
1: ้ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
1: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขานะครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได
1: ้
0: นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได
1: ้ก็คือเขาต้องดูแลเราต้อง
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ
0: ครับ
1: เราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือป้องกันตัวเองด้วย
0: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นสินสมรส
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณผู้หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: มันครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชาย
0: ใช่
1: ไหมเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้มั้ยคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมุติว่ารู
0: ้ถ้าสมมุติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะมั้ยคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค
0: ่
1: ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู้ว่
0: าเฉลย
1: ใช่มีภรรยาอย่างนี้
0: จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่ารู้ละ
1: ค
0: ราวนี้รู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่2นี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่วิรัตมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทําหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคําถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดหรือวันนึงจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
2: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
2: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
2: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
2: ะ
0: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
2: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
2: ะ
0: เวลาที่ว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
2: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรอ
2: ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็
2: รับรู้ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
2: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
2: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
2: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
2: หนูค้าขายค่ะ
0: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
2: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
2: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเงินเดือนคร่าวๆไหมครับ
2: ก็12,000
0: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัติแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
2: ก็มันคำนวณไม่ได
0: ้คร่าวๆก็ได
2: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
2: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000กว
0: ่
2: า
0: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
2: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
2: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
2: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
2: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
0: ผู้หญิงดูนุ่นร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัติเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
2: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นมากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัติของเราในช่วงทนายใครฉงนครับ
3: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาท แฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิ

0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัตคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
1: ครับ
0: พี่วิรัตในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
1: มันเป็นคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกัน นะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับ ถ้าคู่สมรสของคุณ มีฐานะดี รีบจดครับ
0: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
1: ดูที่ฐานะก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
0: ่
1: ผมแนะนำว่าให้ดูกันไปก่อน
0: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
1: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
0: มีบ้านมีรถอะไร
1: ก่อนหน้านั้น
0: ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
1: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
0: แต่งงานได้ไหม
1: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องสายเกิดตกลงโปรงใจครับใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
0: เศรษฐีน้ำมัน
1: เงินพันล้านน้องสายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องสายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
0: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
1: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องสายจดทะเบียนสมรส
0: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
1: ิ
0: จการของเขาคือรายได้หมดเลย
1: คือน้องสายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ขึ้น
0: เ
1: งินตลอด
0: เพนเล็บ
1: ได้นะครับ
0: สบาย
1: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
0: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
1: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
0: เราได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
0: สบายเลย
1: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
0: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
1: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อย
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไม่มีคือยากจนอะไรอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้ตรงนี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
0: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
1: ก็ได
0: ้เราก็ได้
1: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องสายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
0: ะ
1: ไปเปิดร้านทำเสื
0: ้
1: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
0: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังคนละครึ่ง
1: คนละครึ่งกรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
0: จดทะเบียนสมรสค่ะ
1: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องสายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
0: ไป
1: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
0: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่เห็นไหมต่างกันนะ
0: ค่ะ
1: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงาน
0: แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
1: ใช่แต่ว่าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
0: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
1: แบ่งครึ่ง
0: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
1: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน
0: ์มีประโยชน์เลย
1: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
0: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
1: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
0: ้
1: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
0: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค
1: ่
0: ะถูกลอตเตอรี
1: ่
0: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
1: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับ

0: จำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: เงินร่วมกันและเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
1: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
0: มันต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
1: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
0: ึ่
1: งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
0: ได้แบ่งครึ่ง
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่วิรัติคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
1: ค่ะ
0: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
1: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
0: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
1: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองที่ว่านั้นเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
1: อ
0: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิจะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
1: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
0: ต้องไปจดที่อำเภอ
1: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะใช
0: ่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้นะครับ
1: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
0: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม
1: ่
0: มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละ นะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิเท่ากันไม่มีใครมากมายกว่ากันเท่าไหร
1: ่แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
0: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเร
1: ีย
0: กว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
1: มาก
0: มากมหาศาลเลย
1: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
0: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันนี้หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
1: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
0: ใช่ไหมคะแต่ทางที่ดีเนี่ยมันจะก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันอีก
0: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
1: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยัง

0: ามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
1: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ่ะล
0: ู
1: กสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ เล่าเรื่องมาได้เลยครับน้องเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
2: แล้วกี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีคร
2: ับไม่ถึงปีก็ไม่นานนัก
3: ใช่ค
2: ่ะแฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
3: เป็นผู้หญิงคร
2: ับ แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ16
2: แฟนอายุ
3: 20คร
2: ับโอ้แฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
3: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร
2: ่เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
3: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
2: ตีพ่อแม่เราเหรอ
3: ตีเรา
2: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
3: ใช่ทะเลาะกัน
2: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
3: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
2: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
3: เขาเห็น
2: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
3: ใช่
2: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
3: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
2: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่
2: โอ้เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
3: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างเ
2: งี้ยก็คือหวง
3: ใช่แล้วปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
2: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
3: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
2: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
3: ไม่
2: แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ได้ว่าเปิดประตู
3: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
2: ้แล้วแฟนว่าไง
3: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
2: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ่ะ
3: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
2: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
3: เจ็บตัวจริงจัง
2: เจ็บตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
3: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
2: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู้
3: ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
2: ่
3: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
2: แล้วเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
3: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
2: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
3: ใช่
2: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
3: ้การทำงาน
2: ทำอะไรฮะ
3: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
2: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
3: ประมาณนั้น
2: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
3: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที
2: ่อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
3: ใช
2: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
3: ใช่
2: แล้วยังไงต่อฮะ
3: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉย
3: ๆปรึกษาทนายค่ะ
2: จะปรึกษาว่า
3: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริง
2: ๆ
3: รายได้ที่เข้าไปทางเขานี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
2: ือ
3: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
2: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
3: ้
2: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
3: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
2: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
3: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
2: จดทะเบียนสมรส
3: ใช
2: ่อ๋อนี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
3: ก็คิดเผื่ออนาคตไว้
2: เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
3: ก็สามารถจดได้ไห
2: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
3: สามารถจดได้หรือยัง
2: แล้วทำไมถึงอยากจด
3: ก็

0: มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
1: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องการสมบัติเหรอ
0: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคนสองคนไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้มั้ยเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาละวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมแล้วก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
2: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัตน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วล่ะถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
3: เจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้ามาช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
3: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
4: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนหนึ่งเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยทำแต่
3: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
4: ใช่ใช่ครับก็คือฝากกันนี่อีกคนหนึ่ง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
3: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
4: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
3: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
4: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
3: ค่ะ
4: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
3: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
4: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
3: ก็คือคงรายได้ดีนะ
4: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
3: ถ้ามองในส่วนของการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
4: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
3: ก็คือรักร่วมเพศไซก็มันจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
4: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3: ก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
4: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนน่ะมาสมรสกัน
3: กฎหมายรักร่วมเพศ
4: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกว่าหุ้นส่วนทางแพ่ง
3: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
4: ใช่ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายนึงเขาสองของเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่และในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
3: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
4: ีคือเตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
3: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
4: ก็ผมว่าเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
3: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กำลังจะเคารพองค์พระสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่ว

วันนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: ็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

นุ่มสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: เป็นไงบ้าง
1: นานเลยหรือ
2: ลูกสบายดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้านไหม
2: กลับบ้านพี่

0: หลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาในของประชาชนไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเป็นคนจะจัดการเรื่องนี
5: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
4: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมด
3: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
5: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
3: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
5: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
3: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมาก
2: นี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
6: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
7: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
6: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
7: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้

0: ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
1: พี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
0: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอ่ะ
1: โอ้จ้าท่านนายพล
0: ครับผมเออ300บาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลๆมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เฮ้อแม่อายสะอื้น
2: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: เราจะเนี่ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลูกยังเอ้ยในปวดอังช่วยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตาโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: คุณ
4: กับคุณเธอแล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมาคุยตั้งไงเพราะว่าเออพนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดงกระแดง
6: กระแดงกระแดง
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำตะบันผมก็เรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่
7: จ้า
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
8: ์อันนี้เอาไว้เส้นปุยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
9: โอ้มาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
10: ได
3: ้แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
10: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
10: มาดู

0: าย
1: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
0: ่ห้า
2: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
1: ี่ไร่อะคะ
0: ทางนี้6ไร
2: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
3: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
4: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
5: อยู่นาตลอดเลย
4: ทำอะไรบ้างวะ
5: เกี่ยวยายควาย
6: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
3: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
0: ช่องปักเบ็ดไหม
7: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
3: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
0: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนดูตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยควายมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะออกลูก
1: แต่ถ้าคน
0: ผมก็9เดือน
3: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
5: ไปฟุตไส้เดือน
3: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
1: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
5: มีมินรอยมันมี
0: โอ้มีคุยไส้เดือน
1: เอาไส้เดือนไปปักตรงนี
7: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
3: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
1: จะไปตลาดยังไม่ครบไง
3: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
1: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
2: ใช
4: ่
2: ค่ะ
4: ไปไหนมา
8: ไป
3: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
9: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ค่ะ
3: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
10: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
0: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
11: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
12: ครับสวัสดีครับจัดรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
3: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
11: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
2: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
3: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
2: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
13: ไหนข้าวแบบไหนครับ
14: นี่ไงถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
15: ้ยังไม่สุกนะเ
3: ข้าต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
1: ทำทุกบ้านค่ะ
16: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำมันก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
1: ปีละครั้ง
16: ปีละครั้งทุกปี
3: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
1: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนมข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
17: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
18: ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อ

0: ำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
1: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
2: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
3: หลายอย่าง
4: มันสวยมันเริ่มแล้ว
0: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็ดคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
1: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
6: สมุทรปราการ
2: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
6: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
2: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมาถึงตี5ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
6: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทุกข้าวเลย
7: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
1: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
5: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
8: ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
5: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
8: หนูแหละหายาก
1: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
9: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
5: เวลาเราทําบุญนี่เหมือนรําลึกถึงจุดนั้น
9: ใช่ครับ
10: เฮ้ยวันนี้บ้านวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
11: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
2: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
11: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
1: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
12: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแต่ซ้อมจะออน
1: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
12: อมจัด
13: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
12: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
2: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
12: หนังวัวค่ะต้ม
2: ที่เหมือนกันมากที่สุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
1: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
14: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
1: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
12: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
15: อันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
16: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายพาพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
1: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
17: จะไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
1: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ็มาทุกคนรวมกันคนละถาดคนละถาดแล้วมาองค์การมาเส้นไหว้บรรพบุรุษ
18: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
19: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
1: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
20: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในคนอังรวยอังแม่ใส่อัง
19: ญาติพี่น้องกันหมดเลยค่ะจังชนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะปู่ย่าตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะรุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
21: เวลาเราว่ายกมือไหว้ในช่วงวันเสาร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
22: มันอยู่ที่ความเชื่อค่ะรู้สึกว่ามานะ
23: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
24: ้ว่าคันนี้รอนี่ยากคนมากตลาดมันได้ทั้งหลาย
25: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
1: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
10: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
26: ผนว
10: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
27: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
1: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
19: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
18: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำให้พ่อแม่ได
10: ้กระบุงถังธรรมจักร
1: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
28: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแกะรางวัล
1: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
29: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
10: บ้านนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
1: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
30: นี่ยังไม่ครบ
31: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบค่ะ
30: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มแบบพูนๆเลยอะค่ะ
32: ยังขาดอะไรบ้างคะ
31: อ
32: ัน
31: นี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
1: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
10: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
30: แล้วก็ต้องใช้
18: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
30: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
32: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
33: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุง
0: อะไรก็มีแต่ใบกล้วยค่ะ
2: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
0: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
4: ไม่ว่าแต่ไรคอหมดเลย
5: เสื้อผ้า
0: อ๋อนี่เสื้อ
6: เป็นกางเกง
4: พวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ต่างแป้งน้ำแชมพูสระผม
1: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
7: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
4: า
7: ะ
4: จ้ะใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
1: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
27: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
8: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
27: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
4: เสร็จแล้วค่ะกระเชิงปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
9: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
11: เตรียมไปวัดเหรอคะ
12: ทำให้พ่อเขามารับเอา
7: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันสัตว์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนัดกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
3: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเจิงหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ง
1: ทุกกระบุงเลย
2: สายศีลถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
4: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้กำลังบ่เด้อเอาสักตะเฝ้า

0: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
1: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
0: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
2: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นอยู่ลมสมบูรณ์ปี
3: โอ้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านส่วนโย
4: ฝนทุกปี
5: คนนี้แหละ
6: เ
5: พ
6: ื่อน
5: ค
6: นนั้นค่ะเป็นปีนี้ปี
5: น
6: ี
5: ้คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
7: ไม่ให้เขาตัดถึงค่ะให้ลูกพ
0: ่อกระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้พระบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: ฟลิปโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องที่แบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกันฉากกัน
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือน partition ถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนได้
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อ partition ทำจากไม
2: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วย
0: ไ
2: ม่จริงๆ partition มันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัว partition
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะ partition กับชั้นรวมเป็น
0: partition
2: โอ้ยจะผ่านอีแก้มีไหม
0: ชงมาดูไปยังไงผ่านวรรณยุกต์มาดู partition ชั้นโอเคมันก็คือจะเป็น multi purpose ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติ partition ก็เป็น partition ธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนละกัน
2: โครงสร้างหลักก
0: ็
2: คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี้
0: อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเนี่ยสำหรับไ

0: แต่งพวกน
1: ี้หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
0: ความหนา2เซน
2: 2เซนเนี่ย
0: คือ20มิล
2: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
0: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
2: เฟรม
0: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
2: เรา
0: จะลูกฟัก
2: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้ว
1: ค
2: ุณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นแบบลูกฟัก
0: ซึ่ง
2: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
0: ได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
0: ้
2: ฟ
0: ัก
2: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
0: ่
2: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก
0: ็
2: ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
0: ใช่ครับ
2: นะฮะ
0: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
2: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
0: ือ
2: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
0: ่
2: างเงี้ยลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
0: าน
2: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่ม
0: ัน
2: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
0: ใช่
2: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
0: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
2: มันไม่เป็นแบนเราทำไงอ่ะ
0: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
2: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
0: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
2: โอเค
0: เดี๋ยวผมจะ
2: ต้องสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
0: ครับ
2: อ๋อแน่นๆ
0: ม
2: ัน
0: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
2: แน่นๆนะฮะเข้าไป
0: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
2: ครับ
0: อ่าฮะ
2: นี่นะฮะ
0: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
2: อ
0: ๋
2: อคืออย่าง
0: น
2: ี้
0: อ่าฮะกับบ่าด้านบน
1: ข้างล่างนี้
2: ถูกไหมอย่าง
1: น
2: ี้ไหม
0: ใช่ครับถูกครับอ่าฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
2: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
2: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
2: อยู่ตรงกลางได
0: ้ให้มัน
2: ที่ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
2: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันน
0: ี่
2: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
2: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
2: ใช
1: ่คานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
2: แล้วถูกต้องมีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
2: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
2: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
2: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
2: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
2: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
2: ยาวเมตร70ก็มา
1: แล้วหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
2: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
1: ซีเซนซีเซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
2: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
0: ่
1: า
0: คำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหล
0: ือ
1: เท่าไหร่เอามาบวกกันต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
2: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยเยอะแล้วลุยเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: ประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิ
1: ง
0: มันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
3: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
3: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
3: ม
0: ัน
3: ก็เรียบอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
3: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
3: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่างให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น
1: ใช่แ
0: ต่ว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
3: ใช
1: ่เล็ก
3: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
3: ัน
0: น
3: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียต้องเตรียม
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
3: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
3: อ
0: ันนี้คือ
3: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
3: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
0: อย่าง
1: เง
3: ี้ยแล้วล็อกไม่อยู่ใช
1: ่ขัดแค่
0: นิดเดียว
3: น
0: ิดเดียวน
3: ิ
0: ดเดียว
1: นิดเดียว
3: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ
3: าดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทิมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยฮะ
3: พอดีกัน
0: อุ้ย
3: ตรงนี้เดี๋ยวช่วยจับ
0: เดี๋ยวนะครับผม
3: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
3: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละนั่นทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
3: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
3: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอด
1: นะนี่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดมัด
0: แน่
1: ก็จะชิดไปละ
0: พอดี
1: เป๊ะที่นี
3: ้ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
3: เหมือนซอร่อง
0: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
3: ลบนิดหน
1: ่
3: อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบอ่ะพี่สา
1: วก็คือ
3: ใส่ต้นต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
3: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
3: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
3: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ถ้าทางจะแน่นแล้วทีนี้หลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
3: จริงจริงอย่างเงี้ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะ
1: ฉีก
0: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
3: ้ก็ได้ก้า
1: วเสร็จแล้ว
0: ชนตอกคนเลยอ
1: ย่างนี้เลยมันจะ
3: แบบนี้
1: เพราะบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะหรอก
0: ถูกต้องใช่ใช้วิธีการพร้อมอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี่ใส่กลางลำก็ได
3: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
3: ด้านบนนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: กลาง
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงมันจะมาจากโรงงานแล้วก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไปอ
2: ีกนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็คือแทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่องการทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวครับ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกงง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาริชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: ระยะห่างของบานคับเองค่ะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับจนไอตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3
3: เพราะว่าแต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ

0: ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวแล้วตัดแต่งได
0: ้ก็ขายได้ติดแผ่นยางได้
1: มากก็ไม่เกิน
0: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
0: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้
2: น
1: ะ
2: นี
1: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
0: สุดยอดนะ
1: อ
0: ่
1: ะฮ
0: ะอ่ะอันนี้ติดนี่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
1: ได้

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: เอาผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ดีได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้ว
0: มาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่ได้ได้นี่นะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
3: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณน
1: ี้จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสวยสวย
0: แต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวาง
1: ตรง
0: สื
1: ่
0: อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที
1: ่ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงจริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริ ง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับ
3: เด
0: ี
3: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลย
1: หรือ
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้ได้หมดเลย
0: ก็ลองเอาไปแอปปรับใช้ดูครับ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้น

0: ลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

เวลา8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ุ่มสาวรอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ป็นยังไงบ้าง
1: ลูกสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพ
0: ี่กลับบ้าน
1: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธปส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: คร
0: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามันเป็นของในประเทศไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเพื่อจะจัดการเรื่องนี้
4: แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เลยเสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้าง
3: นี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้จิ๊บจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
6: เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: าจากเนี้ยนะเหมือนผมเดินมาอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้สารปกครองทาง App Store และ Play Store สารปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในคนอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บันตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือคุณ
4: คุณคุณ
2: กับคุณ
4: คุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเพราะว่าเออพลตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำสะบันผมก็เรียกนมชงเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
7: ่จ้า
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร์
7: อันนี้เอาไว้เส้นปุยยาสายใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: โอ้มาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ 5
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
10: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
11: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
12: อยู่นาตลอดเลย
11: ทำอะไรบ้างวะ
12: เกี่ยวยายควาย
11: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนา

0: ายช่วง
1: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
2: ช่วงปักเม็ดไหม
3: ปักเม็ดจะเทวนี้เลย
1: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
2: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ย
1: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
0: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
1: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
4: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ไปไหนมา
1: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
7: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วเขาคิดขึ้นเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดาบรรดานี่ค่ะ
1: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
8: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
9: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
10: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
11: สวัสดีครับจัดรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
1: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
10: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
12: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
1: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
12: นี่ค่ะยอดมะพร้าวมันจะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
13: ไหนข้าวแบบไหนครับ
14: นี่ไงถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
15: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
1: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
4: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
16: า
4: ะ
16: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคนพ่อคนแก่เขาทำ
4: อ
16: ๋
4: อ
16: ก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
4: ปีละครั้ง
16: ปีละครั้ง
4: ทุกปี
1: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
17: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
4: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
17: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
18: ให้ปูย่าหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
1: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
4: คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
18: หลายอย่าง
17: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
18: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรพระก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
1: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
19: สมุทรปราการ
0: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
19: ประมาณ4ทุ่มกว่า
0: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา

0: ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
1: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
2: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
3: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
4: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
5: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
4: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
5: รู้เลยหายาก
3: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
6: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
4: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
6: ใช่ครับ
7: เฮ้ยวันนี้บ้านวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
8: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
9: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
8: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
3: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
10: เดินมาแป๊บเดียวโอ้มาดีจ้ะแอสซอมจะออน
11: จ้า
3: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
12: อมตัดมีของหวานของข้าวอะค่ะ
10: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
0: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
12: หนังวัวค่ะต้ม
0: ที่เหมือนกันมากคือตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
3: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
13: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
3: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
10: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
14: ทีนี้แม่มาไหว้ใครครับ
15: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
3: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
16: จะไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
3: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
17: ก็มาทุกคนรวมกัน
18: พี่น้อง
17: คนละถาดคนละถาดแล้วมาวงการมาเส้นไหว้
19: ใช่
17: บรรพบุรุษ
0: พร้อมแล้วค่ะ
3: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
7: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
3: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
17: จังคนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
3: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
4: เวลาเราว่ายกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
9: มันอยู่ที่ความเชื่อรู้สึกว่ามานะ
13: นะโมตัสสะภะคะวะโต
3: ือนหลานหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
11: ้ความสันนิษฐานยากลำบาก
18: ได้ทั้งสุดมันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
3: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
7: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
3: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
19: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
3: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเดิม
20: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
21: เรื่องปลาขนาดไหน
22: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำให้พ่อแม่ได้
7: กระบุงถังธรรมจักร
3: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
23: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
3: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
24: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
7: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
3: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
25: นี่ยังไม่ครบ
26: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบค่ะ
27: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
28: ยังขาดอะไรบ้างคะ
29: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
30: โอ้โห
3: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
7: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
28: แล้วก็ต้องใช้
29: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
27: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
28: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
31: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
28: ่
31: ะ
28: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
31: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
28: อ๋อ
27: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
31: เสื้อผ้าอ๋อนี่เสื้อ
7: เป็นกางเกง
27: รองเท้าพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
3: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
32: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
27: า
32: ะ
27: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
3: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
19: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
7: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
19: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันสัตว์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนักกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
3: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชิญหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ระบุง
1: ทุกกระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่จะต้องมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
0: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้ทำงานบ่เลยเอาซักตักเฝ้า
2: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
4: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต่อ
2: พิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
5: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
6: กู้แม่ชื่ออยู่บนคนทุกโลก
7: คนทุกปีคนนี้แหละ
8: เพื่อนคนทุกคนเป็นปีนี้ปี
7: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ

0: ความแตกต่าง
1: อย่าไม่ให้เขากระดุมค่ะให้หลวงพ่อ
2: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายไงออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหมบ้า
1: เกินไปเอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
0: ไม่
1: แล้วไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดนมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้สตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เนี่ยว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงานอย
1: ู่ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้นับปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ เนี่ย
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้าอ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอาการการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกสมัยงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาจะทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสนใจอ
2: ่
1: ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุน
2: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับ

0: เพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริงๆ
2: เอ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับ
0: นี
2: ่ไปไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็รายได
1: ้
0: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: เสาเดียวอย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
1: 4เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
0: ิ
1: โอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว
0: ้
1: ให
0: ้ยายเกี่ยวอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายไงออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: มันไม่อยู่แน่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสเลต
1: สเลตมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็จะเลดหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจก
0: ใช
1: ่คนทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเฮ้ยคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูให้มันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ
0: ้คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
2: โอ้
1: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: ส่วนอันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรอ

0: อ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
2: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสามชิงช้าใช่ไหมครับ
2: ใช่คือถือดอยอิงไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
0: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไปที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทิร์นสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
1: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
2: า
1: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณน
1: ั้
2: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก
1: ็ตายาย
2: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชันมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
2: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: อ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
0: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี
2: ่ด้วย
0: มัน
1: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
1: แล้วพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
2: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่ของสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
2: อันนี
1: ้แฝงวายเต็มเลย
2: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็
2: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริ

0: ออริจินอลคล้าย
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือสุดคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอะ
1: เออใช่
2: ๆนะ
1: ดูแบบมีไฮรักคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
0: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ยถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ วันก็ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TV

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระ

0: ังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit จะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนัญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะพิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้

0: พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับ
1: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทางนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาและบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม่หรือว่ากระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: นั่นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริง แล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยตรวจคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นแหละสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉัน
4: เหรอแต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค
3: ์นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกนี่แหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
3: คะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้อง ลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากในจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
2: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
3: เ
2: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
3: า
2: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
3: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะท
2: าง
3: เดือนลูกจ้างไปก็ได
2: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
3: ่
2: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
3: กลัวไม่ทัน
2: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวา
3: เ
2: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
3: ผลต่างกัน
2: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
3: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
3: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
3: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
2: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
3: นะคะ
2: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะ
3: คะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำ

0: ี้ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้เนี่ยเราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได้ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
0: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อย่างใกล้เคียงกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องอะไรกันบ้างบอล
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าไอเดีย is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น start up ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: จะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User มากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา User ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม Persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า User นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก User สามารถใช้งานมันได้และชอบ Product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือ Screen แต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อาแค่แอะแหละแค่แอะนิดหน่อยนึง
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกแค่เยอะแค่เยอะ
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันบ่พอแค่เยอะแค่เยอะ
1: บ่ชอบกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิมบินี่โ
1: อ้สิเจ๊ให้เบิ่งนี
0: ่เป็ดมาบังข้างในแบบนี้หน่อยนึงพันไอ้อันบุกว่าง
1: ทำไปแล้ว
0: ทำแล้วไอ้ไอ้อีกอ่ะโอเค
1: โอ้ยว่ามันมีเสียงเบ
0: ิ้ง
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันไม่ใช่นี
2: ่เอาสู้ไปทั้งอีกสองพี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทสของบักไร้เทสมันได้หน่อยนึง
2: เอาไปที่ไหนน้องมันพูดแบงดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน
0: โอ้ยจบของมึงเดี๋ยวแก้วนะ
2: แม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซะแม่

ากวะพากูเนี่ย

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เจ้าหมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่หมาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บ่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: เนี่ยมาเล่นเล่นเถอะ
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: ป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นนำ
0: เอามานี่ด้วยลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกระแทกน้ำบอกงี้
3: พี่ยากกระแทก

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกัน
1: เอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
0: เป็นที่เราสู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ

0: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะ
2: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวด้วยก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
2: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: อืมก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
3: ขอบใจจ
1: ้
3: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิที่จะหนังอาร์ตทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
2: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จำก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไม่หรอกคิดว่ามันเป็น BTS ยังไงไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหอะทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันหน้าทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึง

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตั๊กต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป
2: ็
1: น
2: ยังไงมีคนช่วยป้ากัน
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: ก็ไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหรอ
1: 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างประจำและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะ

0: จากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดแก่นายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

วัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชเทวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ครับ
1: สอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำหากินคู่กับทำมาหาธรรม
0: ครับ
1: นะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: สองอาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระหนี้มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริม
0: ครับ
1: ในขณะที่รัฐบาลพักชำระหนี้อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืนสามวันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงหนึ่งให้หายจนสองลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม
0: ครับ
1: สามให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะครับ
1: เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
0: ้
1: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
0: ์ครับ
1: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
0: ครับ
1: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้ง
0: บาง
1: คนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
0: ครับผม
1: พ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
0: ครับ
1: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
0: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
1: เชิญพรธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
0: ์ครับ
1: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นชิ้นเลย

0: ที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
0: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
0: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: ปรากฏว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
0: มันได้ผลจริง
1: ๆครับ
0: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
0: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยอะเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพพอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมากินด้วยทำมหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วย
1: ครับ
0: โดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักสการ์พระอาจารย์ครับ

0: ลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวชิระเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขในอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักษ์หรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่สองเรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทําตามเป้าหมายที่เขากําหนดไว้เนี่ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให้
0: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาจะภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGS เราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไ
0: ร่อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ๆ
0: แล้วเขาพิสูจน์แล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้าม ีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
0: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได
1: ้
0: เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
0: ค
1: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะของมูฮัมหมัดยูนุสนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้โพสต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจน จนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
0: เพื่อเข้าถึงได้
1: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน 15,000 เงินเดือน 8,000 คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
0: มัน
1: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
1: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
0: ครับ

0: ว่ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วว่าเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกำลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่ไหมครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็
0: ค
1: อนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่าง
0: ๆ
1: เช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
0: ้
1: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้านะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
1: ไม่เหลือ
0: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะแล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้อ เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่4 5ไร่ได้หมื่น 20,000 เงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: อ๋อมีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณอมราครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: เป็นคนมีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตาม
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช
0: ่แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยมันเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก
0: ็วันนี้ขอบคุณพี่ระจวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่ม

ต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิตอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-Founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นการมาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้เป็น Disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรที่เป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาเด็กหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไร

0: ต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยไปอีสานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปัจจุบัน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยี Big Data สมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่คร
0: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า D-Tech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป TechSource ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุปผาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่าตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูก็คือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุปผาเองเลยที่บุปผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุปผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุปผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุปผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุปผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุปผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุปผาก็สามารถสไวป์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราค่อยตาม

0: แกง
1: ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวาพอ
0: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย์แล้วเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล
0: ้
2: ว
0: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้าง
0: ไอโชว์อีกครับ
1: มีแค่นี้แหละครับ
0: มีแค่นี้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ไม่ถ้าไปดูไล
0: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
1: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
0: อ๋อโอเค
1: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
0: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
1: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
0: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคน
0: ฮะ
1: เราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความหลายง่าย
0: ๆ
1: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่อจะแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
0: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: มันเหมือนแคบกว่า
1: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3x3 กิโลเมตร
0: 3x3 กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5 กิโลใช่ไหมครับก็คือ5 กิโลก็จะมีได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภ
0: อ
1: ครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็

0: ับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็เราทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคัลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่า flow การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคัลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น Big Data Company Advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลอนช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
1: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำ e-commerce ออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดัมเมนทัลคือพื้นฐานก่อนนั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไง
1: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจ้าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรง
0: uh-huh.
1: เราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก
0: uh-huh. อ
1: ย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี Big Data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
1: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงเนี่ยครับ
0: ดูความเสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
0: ่ร่วมกันเลย
1: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
0: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case ก็ Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับล่างรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
0: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
1: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
0: ม
1: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20 30บาทต่อเดือนต่อไร
0: ่
1: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
0: ขายBig Dataด้วย
1: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
0: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหามั้ยครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
1: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
0: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
1: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราได้เกษตรด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
0: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
0: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
0: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
1: คร
0: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็

ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเล็ตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้กับรถยนต์เชฟโรเล็ตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
1: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
0: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
1: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorsไหมครับตอนนั้น
0: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
0: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
0: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
0: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆเ
0: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
0: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
0: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆ
0: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
0: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมัน
1: ครับ
0: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
1: ครับ
0: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็คือ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลัง

0: เสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่คร
2: ับ นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น

0: 40ไร่มี6ต้น
1: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
0: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
1: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
0: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
1: ้ครับ
0: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
0: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
1: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
0: 5ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
1: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการ
0: ครับ
1: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
0: ้ครับ
1: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
0: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
1: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
1: ่
0: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ
1: ครับ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุม

0: ชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตแล้วก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุน ท่านี้ครับพอคุณทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยซึ่งพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สัดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสานปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่จะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไงคะ
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วง

0: ละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิง
1: ใช่
0: นะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
1: อ๋อ
0: นะครับหรือไปกระทำอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
0: ใช่ครับ
1: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบ
0: บไม่
1: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
1: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปตารางผมเดี๋ยวนี
3: ้อุ้ยอุ้ย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างคะคุณพี่วิรัติคะ
0: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
1: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
0: ครับ
1: ค่ะจะดูยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก
1: ็
0: ขึ้นอยู่กับศาลขั้นจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
0: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมม
1: ัน
0: ดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
1: เพศเดียวกัน
0: ความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
1: เ การมีเพศสัมพันธ์ทาง
0: ทวารหนัก
1: ทวารหนัก

0: เอออย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
1: อ๋อในอดีตคือไม่นับ
0: ไม่นับ
1: ไม่นับรวม
0: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
1: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
0: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
1: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
0: ก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
1: ็
0: ผู้หญิงจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้เป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคุณโดยเจตนาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับ
1: ก็คือโทษหนัก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โทษหนักมากกว่า
1: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะ
0: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐคะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู่
1: จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัชช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้คะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เฮ้ยเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
0: ื
1: น
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการล่องลอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความได
1: ้ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสาร

0: ที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะเราต้องดูเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได
1: ้
0: นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนนะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่วะว่าแต่ที่แกพูดมานั้นเห็นจะต้องเครียดเลยนี่วะ
4: โถตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยวะ
3: ทักแกวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้ววะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
3: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
0: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ไปแจ้ง
1: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
0: คืออ
1: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
0: ค่ะ
1: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืน
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ามีความผิดนะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอ่ะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
0: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
1: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ย ก็รักชอบกันนะครับก็มีเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับ หรืออะไรต่างๆนานาครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
0: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
1: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
0: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
1: ึ
0: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งใช่ไหมคะ
1: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: แล้วพี่วิรัตนี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างการคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
1: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนนึงผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ10 34นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
0: ่
1: รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
0: ค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13 14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5 60ไปแล้วเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
5: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
6: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
5: อะเขามารับผิดชอบเธอหรอ
6: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอ่ะ
5: เธอคบผู้ชายเดียว2คนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
6: ไม่ใช่อ
5: ะไรคือไม่ใช่
6: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอ่ะ
5: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้ง2คนคืออะไร
6: ก็ที่ไม่มาทั้ง2อ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้ว
1: ค่
0: ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
1: ครับ
0: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องนึงนะครับเอาเราในกรณีที่
0: จดทะเบ
1: ีย
0: น
1: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้
0: เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
1: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วย นะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได้
0: ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
1: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
0: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
1: ัก
0: ตัดออกไปเลย
1: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
0: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
1: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วย
1: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได
0: ้
1: นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็ต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
0: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
1: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
0: ก็คือเขาต้องดูแลเราต้อง
1: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
0: เรียกย้อนหลังได้เลย
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีพิเศษได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
0: ้
1: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม่มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
0: ก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่
1: ได้
0: จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
1: ครับผม
0: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือป้องกันตัวเอง
1: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
0: ก็เป็นของเรา
1: ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับผม
0: เราไม่ได้จับผู้ชาย
1: ค่
0: ะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉย
1: ๆ
0: ค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
1: ครับ
0: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
1: ครับ
0: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
0: ้สมมติว่ารู
1: ้ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
0: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
1: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
1: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
1: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
0: ตอนแรกไม่รู้
1: ค่
0: ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
1: ค่
0: ะเพิ่งมารู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าใช่มีภรรยาอย่าง
1: จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องก็ถือว่ารู้ละคดีรู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
0: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่2นี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
1: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
0: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่า รื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะ

รักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัตมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มัน

0: อปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
1: รู้สึกว่าถ้าจ

0: เรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบงสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
1: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
1: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
1: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นท์กับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
1: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
1: ะ
0: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผลเลย
1: ไหมก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
1: ะ
0: เวลาที่เขาว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉย
1: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้
1: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
1: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
1: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
1: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
1: หนูค้าขายค่ะ
0: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
1: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
1: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเดือนคร่าวๆไหมครับ
1: ก็12,000
0: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
1: ก็มันคำนวณไม่ได้
0: เอาคร่าวๆก็ได
1: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
1: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000กว
0: ่าก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้น
1: ๆ
0: เพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
1: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
1: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
1: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
1: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
0: ผู้หญิงดูร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
1: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นท์ที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นท์มากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัตในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันเป็นคำถามยอดฮิตนะลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกันนะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับถ้าคู่สมรสของคุณมีฐานะดีรีบจดครับ
4: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
5: ดูที่ฐานะก่อน เดี๋ยวจะ

0: ว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ผมแนะนำว่าให้ดูกันไปก่อน
1: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะ
0: คะเพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
1: มีบ้านมีรถอะไร
0: ก่อนหน้านั้น
1: ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
0: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
1: แต่งงานได้ไหม
0: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องสายเกิดตกลงโปร่งใจครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
1: เศรษฐีน้ำมัน
0: เงินพันล้านน้องสายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องสายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
1: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
0: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องสายจดทะเบียนสมรส
1: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
0: ิ
1: จการของเขาคือรายได้หมดเลย
0: คือน้องสายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ขึ้น
1: เ
0: งินตลอด
1: เพนเล็บ
0: ได้นะครับ
1: สบาย
0: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
1: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
1: เราได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
1: สบายเลย
0: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
1: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
0: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มีคือยากจนอะไรอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้ตรงนี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
1: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
0: ก็ได
1: ้เราก็ได้
0: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องสายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
1: ะ
0: ไปเปิดร้านทำเสื
1: ้
0: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
1: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังคนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: กรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
1: จดทะเบียนสมรสค่ะ
0: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องสายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
1: ไป
0: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
1: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่เห็นไหมต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงาน
1: แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
1: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
0: แบ่งครึ่ง
1: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
0: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน
1: ์มีประโยชน์เลย
0: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
1: ้
0: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
1: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค
0: ่
1: ะถูกลอตเตอรี
0: ่
1: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
0: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: และเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
1: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
0: มันต้องเพิ่มอีกข้อนะครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
1: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ

0: ตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
1: ได้แบ่งครึ่ง
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่วิรัติคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
1: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
0: ค่ะ
1: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
0: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
1: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลง
0: ค่ะ
1: บุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
0: อ
1: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิจะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
0: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
1: ต้องไปจดที่อำเภอ
0: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้
0: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
1: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม่มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละ นะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครมากมายกับกันเท่าไหร
0: ่แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
1: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเร
0: ีย
1: กว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
0: มาก
1: มากมหาศาลเลย
0: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
1: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันนี้หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
0: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
1: ใช่ใช่แต่ทางที่ดีเนี่ยมันแต่ก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันอีก
1: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
0: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
1: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตินะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับเล่าเรื่องมาได้เลยครับน้องเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็

0: ันมาได้สักพักแล้วครับ
1: กี่ปีแล้ว
0: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
1: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
0: ใช่ค
1: ่ะแฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
0: เป็นผู้หญิงคร
1: ับ แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
0: อายุ16
1: แฟนอายุ
0: 20ครับ
1: โอ้แฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
0: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร
1: ่เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
0: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
1: ตีพ่อแม่เราเหรอ
0: ตีเรา
1: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
0: ใช่ทะเลาะกัน
1: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
0: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
1: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
0: เขาเห็น
1: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
0: ใช่
1: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
1: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: โอ้เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
0: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างเงี้ย
1: คือหวง
0: ใช่แล้วเขามาลองปล่อยอย่างงี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
1: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
0: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
1: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
0: ไม
1: ่แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ได้ว่าเปิดประตู
0: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
1: ้แล้วแฟนว่าไง
0: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
1: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
1: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
0: เจ็บตัวจริงจัง
1: ตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
0: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
1: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู้
0: ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
1: ้
0: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
1: แล้วเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
0: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
1: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
0: ใช่
1: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
0: ้การทำงาน
1: ทำอะไรฮะ
0: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
1: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: ประมาณนั้น
1: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
0: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที
1: ่อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
0: ใช
1: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
0: ใช่
1: แล้วยังไงต่อฮะ
0: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละครับบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเข้า
1: อันนี้จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉยๆ
0: ปรึกษาทนาย
1: จะปรึกษาว่า
0: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริง
1: ๆ
0: รายได้ที่เข้าไปทางเขางี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
1: ือ
0: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
1: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
0: ้
1: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
0: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
1: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
0: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
1: จดทะเบียนสมรส
0: ใช่
1: โอ้นี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
0: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
1: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
0: ก็สามารถจดได้ไห
1: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
0: สามารถจดได้หรือยัง
1: แล้วทำไมถึงอยากจด
0: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
1: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
0: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คน
0: ค
1: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่

0: นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมและก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
1: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
2: ค่ะพี่วิรัติน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
3: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
2: เจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือก็มาช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
2: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
3: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนหนึ่งเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยทำแต่
2: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันนะเนาะ
3: ใช่ครับก็คือฝากกันนี่อีกคนนึง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายกับเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
2: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
3: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
2: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
3: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
2: ค่ะ
3: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
2: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
3: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
2: ก็คือคงรายได้ดีนะ
3: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
2: ถ้ามองในส่วนการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
3: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
2: ก็คือรักร่วมเพศไซกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
3: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2: ค่ะก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
3: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอีกอันนึงก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
2: กฎหมายรักร่วมเพศ
3: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
2: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
3: ใช่ก็จะเขียนอีกชุดกฎหมายนึงว่าเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่แล้วในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
2: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่า

เวลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: เดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: นี่ยนะ
1: ลูกออกไปดี
0: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้านไม่ถึงแล้ว

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: บ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นสัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็แหลมเพลินจะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการของกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดกว่าค่าใช้จ่ายมากนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานเวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
7: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบมาบ้านนะพี่

0: ้องจากเนี้ยเหมือนเดิมหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในปวดอังช่วยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมม

0: เป็นไรครับ
1: แม่เป็นร้านค้าค่ะ
2: เรานัดกับผู้ใหญ่สุภศรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
3: บัตรโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
0: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
3: ไทยมักมอง
0: ไทยมักมองมองแปลว่าอะไรคะ
3: มองก็คือคุณ
4: คุณคุณ
3: กับ
4: เธอแล้วคุณ
3: เยอะจะดอย
0: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมาพูดยังไงเพราะว่าพนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
3: เฮ้ยวันนี้วัน
0: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
3: ทำที่บ้านผมก็เรียกนมชงเหมือนกัน
0: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่
7: จ้า
2: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
7: ์อันนี้เอาไว้เส้นหมูยาตายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
2: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: อมวัดดีจ้า
2: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
0: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
9: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
10: มาประจำมาทุกวัน
9: มาทุกวัน
10: มาดูควาย
9: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
10: ่ 5
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
6: ี่ไร่อะคะ
10: ทางนี้6ไร
11: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
2: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
12: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
13: อยู่นาตลอดเลย
12: ทำอะไรเบื้องบน
13: เกี่ยวยายควาย
12: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
2: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
0: ช่วงปักเบ็ดไหม
14: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
2: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
0: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
10: ดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระโอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
6: แต่ถ้าคน
10: ผมก็9เดือน
2: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
15: ไปฟุตไส้เดือน
2: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
0: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
15: นี่มีรอยมันมี
0: โอ้มีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
15: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
2: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
0: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
2: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
0: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
10: ใช่ค่ะ
12: ไปไหนมา
16: ไปไหน
2: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
17: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ครับ
2: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
18: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
10: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าว

0: ้มค่ะ
1: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับจะรวยแล้วเฮ้ยรวยแล้วอ่ะ
1: ห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
3: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
1: บัตรมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
4: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศุกร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
3: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
4: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
2: ไหนข้าวแบบไหนครับ
5: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
0: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
3: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
6: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
7: า
6: ะ
7: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วเนาะคุณพ่อคุณแก่เขาทำ
6: อ
7: ๋
6: อ
7: ก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
6: ปีละครั้ง
7: ปีละครั้ง
6: ทุกปี
3: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
8: ภาษาสวยเขาเรียกขนม
6: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
8: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
9: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
3: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
6: คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
9: หลายอย่าง
10: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
9: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
3: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารด้วยล่ะครับ
11: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
12: สมุทรปราการ
13: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
12: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
13: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
14: ถึงปี5ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
12: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทุกกับข้าวเลย
14: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
3: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
11: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
15: ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอดค
11: ่ะอะไรบ้างที่เป็นหายาก
15: หนูแหละหายาก
3: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
1: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
11: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
1: ใช่ครับ
16: เฮ้ยวันนี้บ้านวันนี้วันเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
17: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
6: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
17: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
3: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
18: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอสซอมจะออน
19: จ้า
3: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
18: อมจัด
4: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
18: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
6: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
18: หนังวัวค่ะต้ม
6: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
3: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวาน

0: วันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
1: มีกระด้งกระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
2: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
3: นี่แม่มาไหว้ใครครับ
4: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
5: จะไปเส้นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเส้น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตาย
1: ก็มาทุกคนรวมกันคนละถาดคนละถาดแล้วมาโอกาสมาเส้นไหว้
6: ใช่
1: บรรพบุรุษ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
8: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อน่าจะดีบรรจุอัฐินะครับ
9: ต่างคนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
10: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
11: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
12: มันอยู่ที่ความเชื่อ
11: ค่ะ
12: รู้สึกว่ามานะ
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
14: ้ความเป็นกรณียากมาก
15: ได้ฟังด้วยมันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
16: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
17: ผนว
16: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
18: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทายให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องกลับ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
19: อะไรที่เราหาได้

0: หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
1: เรื่องลำบากขนาดไหน
2: เรื่องลำบากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
3: กระบุงถัง
4: ธรรมจักร
5: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
6: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
5: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
7: เป็นความภูมิใจของบ้านตำโมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
8: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
5: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
9: ที่ยังไม่ครบ
10: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบค่ะ
11: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
12: ยังขาดอะไรบ้างคะ
11: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
13: โอ้
14: โห
5: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
8: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
12: แล้วก็ต้องใช้
2: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
11: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
12: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
15: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
12: ่
15: ะ
12: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
15: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
12: อ๋อ
11: ไม่ว่าแต่ใดห่อหมดเลย
12: เสื้อผ้าอ๋อนี่เสื้อ
8: เป็นกางเกงของ
12: ผ้าถุง
2: พวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
5: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
16: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
2: า
16: ะ
2: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
5: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
17: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
18: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
17: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
6: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
19: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
12: เตรียมไปวัดเหรอคะ
20: ทำให้พ่อเขามารับเอา
21: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ๆวันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันสัตว์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนะกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเน
3: า
0: ะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชิญหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: บุง
1: ทุกกระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึง

0: พบุรุษ
1: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ฉันประมูลมา
0: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
2: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับเดินกระบุงใหญ่ๆมารับเด็กเถอะเดินปู่ตงาบ่เลยเอาซะตักเป้า
0: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
3: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
0: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
4: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
5: กู้แม่ซื้ออยู่บ้านบ้านบ้านล้อ
6: คนทุกปี
7: คนนี้แหละ
6: แล้วมันพ่อ
8: คุณค่ะเป็นปีนี้ปี
6: ละคนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
9: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
1: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
0: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้

ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้